สุดยอดครับผม4 3 leg curl single double leg curl single double อย่ามาครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม leg curl single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น leg curl single double ย่อแล้วยืดย่อpower ย่อ leg curl leg curl เยอะมากมือไขว้ยืดอกขึ้นlast one 4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4 รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้า cha cha cha ถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาว cha cha cha ยังนะครับผมอีก2รอบ last oneFour, three, step touch hold, step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้น step touch ย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืด step tap step tap perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยอะมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 hop baby baby marching เอาใหม่Marching เอาใหม่ครับ1 2 3ย่ำ Baby Baby Marching Marching Marching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ Marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 Gap wideก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony ponyโพนี่แอนโพนี่ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อแอนบอลขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไม้ Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหมGo! Bow and bow! เพิ่ม power! One more! 4 3 Step touch! Step touch! เยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Goเริ่มมา
เริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นone more 4 3 marching hold marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมทูบอร์ลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3เอ็กเซปวีเอ็กเป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานขึ้นดูตั้มนะ lock back lock back แบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 pony pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงน้อเฮ้ย
1: เหนื่อยตอนนี้
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 march march 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ท

แอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ครอบสุดท้าย10ทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยม10ทัด1 more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 double leg curl 10ทัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 เก็บใบไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time Close mind ครับเสร็จทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 March March ย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็น lock back marching 1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดอีก10รอบได้ไหม10 9 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3 10ทัด10ทัด10ทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Leg curl 4 3 2 Leg curl Leg curl เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูมาย Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแทบแทบ one more time 4 3 easy walk 4 3 except except 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อ

0: ืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ่ะ cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 ซาเช่ชะชะชะยกมือขึ้นยืดให้สุด1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step ทัด step ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่คร
0: ับ ฮาร์ดเรทเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไมค์ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่มาร์ชิ่ง1 2 3 10ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้แล้วบอกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซ็ปเอ็กซ์เทนชันนะครับยืดไตรเซ็ปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้น

0: ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดนะครับครูไมค์วันนี้ว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมถึงทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้ต่ำโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T-Sport

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ได้ก็ไม่จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่รู้จับ
4: แบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
5: นี
3: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีใจไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
4: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
4: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว

0: 停靠！啊
1: 啊啊！停靠！停靠！啊啊！
2: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
2: ท่านอาจารย์
6: ค่ะ
3: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ใช่แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
5: เจ้าค่ะ
2: ท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
7: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
2: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
2: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
2: อ้าวก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิ

0: หนึ่งความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
3: eat,
7: right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: เดลิเชียส

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนเฟอร์

Flint. FLOWERING PLANT Flowering Plant. แปลว่าไม้ดอก Ornamental Plant. ORNAMENTALPLANT Ornamental Plant. แปลว่าไม้ประดับ Foliage Plant. FOLIAGEPLANT Foliage Plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: ือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอาจให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: เขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน

0: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
0: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
4: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่หรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการ

0: อันเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
3: หนีเร็วไฟไหม้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ สน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

สวัสดีครับอีก3ปีข้างหน้าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปครับและวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนดีกว่าครับ

0: ประเทศทั้ง10ประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมน้องๆรู้ข้อมูลอะไรกันบ้างครับ
1: น้องก็ดีดูไหมครับพวกประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียทั้ง10ประเทศเนี่ยมีทางออกติดทะเลหมดนกเป็นเพียงประเทศเดียวคือประเทศอะไรมั้ยครับ
2: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับแต่มีแม่น้ำหลักสายสำคัญหล่อเลี้ยงก็คือแม่น้ำโขงครับและลาวเองนะครับก็มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งกลายเป็นรายได้หลักของประเทศครับ
1: น้องเคยดีรู้ไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีถึง10ประเทศแต่ภาษาที่ใช้ในทางการเนี่ยจะใช้เป็นแค่8ภาษาเท่านั้นและจะมีประเทศที่ใช้ภาษาซ้ำกันอยู่3ประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรครับ
2: ประเทศบรูไนค่ะ
0: ใช่แล้วครับทั้ง3ประเทศก็คืออินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียใช้ภาษามาลายูเป็นพื้นฐานครับแต่จะมีแตกต่างกันในชื่อเรียกแล้วก็สำเนียงนะครับที่สำคัญครับทั้ง3ประเทศนี้มีอาณาเขตที่ใกล้กันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงถึงกันครับ
1: น้องก็ดีรู้ไหมครับผู้ประเทศในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะแยะเลยแต่ว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดเนี่ยคือประเทศอะไรครับ
2: รู้เลยค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะ

0: นะครับแล้วก็มีเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะนะครับแต่ว่าเป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่เพียง800เกาะเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นเกาะร้างครับความมหัศจรรย์ของประเทศนี้ก็เกิดมาจากการที่ประเทศนี้นั้นมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่กว่า50ลูกครับเพียงเวลาแค่วันเดียวหรือคืนเดียวนะครับอาจจะมีเกาะเกิดขึ้นใหม่หรือมีเกาะที่จมหายลงไปอันเนื่องมาจากการประทุของภูเขาไฟก็เป็นได้ครับ
1: จากที่น้องคนดีเห็นนะครับว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยมีที่เป็นเกาะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์แต่ประเทศที่เป็นเกาะเล็กที่สุดคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: ประเทศสิงคโปร์คือประเทศที่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในอาเซียนนะครับประเทศนี้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดอย่างมากครับแล้วก็มีกฎหมายที่เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนสิงคโปร์ถ้าว่าไปถมน้ำลายที่ถนนทิ้งขยะที่ถนนหรือว่าใช้ห้องน้ำแล้วก็ไม่กดชักโครกก็จะถูกปรับได้นะครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าประเทศไหนในอาเซียนที่ถูกน้ำท่วมทุกปี
2: อ๋อรู้แล้วค่ะประเทศกัมพูชาค่ะ
0: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีทะเลใหญ่อยู่กลางประเทศครับและทุกๆปีทะเลสาบนี้ก็จะมีน้ำท่วมล้นมาท่วมบ้านเรือนนะครับชาวบ้านก็เลยคิดวิธีเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการสร้างบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้มีบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบหลายพันหลังคาเรือนทีเดียวครับ
1: น้องก็ดีรู้ไหมครับว่าในอาเซียนเนี่ยมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันแต่มีเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันคืออะไรครับ
2: ใครๆก็รู้ค่ะทุกประเทศในอาเซียนทานข้าวเหมือนกันค่ะ
0: ประเทศต่างๆในอาเซียนถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและหลากหลายนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคนในประเทศทั้ง10ประเทศนี้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักครับสัญลักษณ์ของอาเซียนจึงนำเอาต้นข้าวสีเหลืองทั้ง10เส้นมามัดรวมกันสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศทั้ง10ประเทศในประชาคมอาเซียนครับอีก3ปีข้างหน้าคงไม่นานเกินไปสำหรับพวกเรานะครับและก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะตระเตรียมตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ใจฝากไว้3คำครับ
1: พวกเราจะต้องภูมิใจ
2: เตรียมใจ
1: และเปิดใจครับ
0: เพื่อจะพร้อมก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่มีชื่อว่า
3: ประชาคมอาเซียน
0: ไปด้วยกันครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรานะคะเรียนภาษาไทยทุกวันเลยใช่ไหมคะไหนใครมีความสุขใครอยากเรียนวิชาภาษาไทยทุกวันเลยนี่เลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะเรียกว่าเป็นวิชาบังคับนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนทุกวันนะคะเด็กๆจะได้อ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแรกนะคะครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนี่เลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะใครรู้จักคำที่มีความหมายตรงข้ามกันบ้างคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเลยเช่นครูแหม่มสวยแล้วคำตรงข้ามกับคำว่าสวยคืออะไรคะสวยกับสวยกับขี้เหร่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันค้นหาคู่รู้คำตรงข้ามมีคำว่าอะไรบ้างลองดูซิว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งคำศัพท์เนี่ยที่เป็นคำตอบจะเป็นสิ่งที่นำเข้าสู่บทเรียนเราด้วยเอาละค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วครูแหม่มขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกิจกรรมค้นหาคู่รู้คำตรงข้ามคำแรกของเราได้แก่คำว่าแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนคำว่าแคบค่ะเด็กๆคำว่าแคบคำอะไรเอ่ยที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าแคบสะกดคำว่ากว้างค่ะกวอางอกวางไม้ไม้โถกว้างเด็กๆออกเสียงค่ะแคบ
1: แคบ
0: กว้าง
1: กว้าง
0: เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสังเกตคำศัพท์ที่เป็นคำตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าซ้ายไหนลองยกมือซ้ายสิคะไหนลองยกมือซ้ายเด็กๆลองยกมือซ้ายค่ะซ้ายตรงข้ามกับคำว่า
1: ขวา
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสะกดคำว่าขวาค่ะ
1: ขอ
0: วออาขวานะคะแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพอจะมีความรู้เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะซ้าย
1: ซ้าย
0: ซ้าย
1: ข
0: วา
1: ขวา
0: ขวาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วคำว่าหงายหงายตรงข้ามกับไหนใครอยากทำท่าทางหงายกับคว่ำให้คุณแหม่มดูบ้างเด็กๆทุกคนทำท่าหงายค่ะหงายทำยังไงหงายหงายคว่ำเด็กชายประกรณ์แหวกแนวนะคะหงายกับคว่ำเด็กๆสะกดคำว่าคว่ำให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: คว่
0: ำไม้เอกหรือไม้โทเด็กๆต้นทางควอมความไม้เอกความเด็กๆออกเสียงค่ะหงาย
1: หงาย
0: หงายความ
1: ความ
0: เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะจากคำตอบทั้ง3คำของเราใครสังเกตเห็นอะไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่สังเกตเห็นอะไรบ้างคะจากคำศัพท์ของเรา
2: ดูคำศัพท์มีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่อ่านออกเสียงคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะน้องวันใหม่น้องวันใหม่ออกเสียงคำนี้ค่ะ
2: ว่าง
0: เด็กออกเสียงตามค่ะกว้าง
1: ว่าง
0: กว้าง
1: ว่าง
0: คำที่2ค่ะน้องวันใหม
2: ่ขวา
0: ขวาเด็กออกเสียงค่ะขวา
1: ขวา
0: ขวา
1: ขวา
0: และคำสุดท้ายค่ะน้องวันใหม
2: ่คว่ำ
0: คว่ำ
2: คว่ำ
0: เด็กออกเสียงค่ะคว่ำ
1: คว่ำ
0: เอาละค่ะเด็กๆลองดูคำว่าคว่ำคำว่าคว่ำทั้ง3คำกว้างขวาและคว่ำน้องว่าใหม่บอกแล้วมีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ประสมกับสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอย่างไรคะ อ่านออกเสียงพร้อมกันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆลองสังเก

0: ศ3คำนี้เป็นคำที่เกี่ยวกับอะไรคะน้องปกรณ์ค่ะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรคะ
1: คำควบแท้ค่ะ
0: คำควบแท้
1: วอแหวน
0: ที่มี
1: วอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2คร
0: ับ เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะจากคำศัพท์นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเป็นคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบหรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบได้อ่านและเขียนคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำควบแท้เนี่ยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันก็คือการอ่านและเขียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูทบทวนอีกหนึ่งครั้งคำควบแท้นะคะจะมีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะผสมกับสระเดียวกันเมื่อเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราก็จะออกเสียงพร้อมกันทั้ง2ตัวที่เป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูกันมีควบแท้ควบแท้ที่มีพยัญชนะควบคืออะไรคะ
2: ร
0: อเร
2: ือ
0: รอลิง
2: ว
0: อแหวนวิธีการท่องจำตัวควบหรือพยัญชนะควบ3ตัวว่าอย่างไรคะลิ
2: ง
0: วิ่ง
2: เร
0: ็วอีกหนึ่งครั้งค่ะลิงวิ่งเร็วยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะเอาละค่ะนี่เลยวิธีการท่องจำนะคะพยัญชนะตัวแรกที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะตัวแรกก็คือตัวกอได้ยินเสียงค่ะกอ
2: ก
0: อ
2: ก
0: อเหมือนเดิมกอแทน
2: ไก
0: ่ต่อไปขอใครอะไรคะแทนคำว่าอะไรคะ
2: ข
0: ี่ตัวนี้คือตัว
2: คอ
0: ควายออกเสียงว่าคอแล้วมีวิธีการท่องจำอย่างไรคะเด็กๆคอควายคอควายคือควายนะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะที่จะมีวอแหวนเป็นตัวควบก็คือไก่ขี่ควายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์บ้างเลยเรามาดูคำศัพท์คำแรกได้ดอกเสียงค่ะกวาง
2: กวาง กวาง
0: กวน
2: กวน
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสังเกตดูคำศัพท์ทั้งสองคำดูวิธีการออกเสียงดูวิธีการเขียนคำศัพท์นะคะคำถามของครูแหม่มคือจากคำศัพท์เนี่ยตัววอแหวนวอแหวนในคำว่ากวางและวอแหวนในคำว่ากวนทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะน้องณัฐวัฒน์ยกมือคนแรกเลยค่ะน้องณัฐวัฒน์ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะฟังคำถามให้ดีนะคะน้องณัฐวัฒน์วอแหวนทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3: ต่างกันครับ
0: น้องณัฐวัฒน์บอกว่าวอแหวนทำหน้าที่ต่างกันแล้วต่างกันอย่างไรคะ
3: คำว่ากวางวอแหวนทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ครับส่วนคำว่ากวนเป็นวอแหวนเป็นสระครับ
0: สระอะไรคะ
3: สระอัวครับ
0: ปรบมือให้น้องณัฐวัฒน์นี่เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเรียกว่าตอบคำตอบได้ครบทุกประการเลยนะคะน้องณัฐวัฒน์บอกว่าวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่2 ส่วนวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเด็กๆลองดูถึงจะเขียนวอแหวนถึงจะเขียนหลังจากตัวพยัญชนะต้นคล้ายๆกับเป็นพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวแต่ว่าไม่ใช่นะคะเด็กๆเด็กๆต้องดูให้ดีแล้วคำไหนที่เป็นคำควบแท้ตัวไหนคะคำไหนที่เป็นคำควบแท้คะน้องดาเนียค่ะ
4: กวางค
0: ่ะคำว่าอะไรคะ
5: กวางค่ะ
0: กวางถูกต้องไหมเอ่ยปรบมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์นะคะที่เป็นคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบกันบ้างนะคะตัวแรกค่ะเด็กๆกอว
2: อ
0: ได้แก่คำว่ากวัก
2: กวัก
0: กวักมือใช่ไหมคะเด็กๆกวักมือนางกวักนะคะได้หมดเลยต่อไปแกว่ง
2: แกว่
0: ง
2: กว
0: าย
2: กวาย
0: กว่าก
2: ว
0: ่
2: าก
0: ว่าต่อไปค่ะกลุ่มที่1อ่านออกเสียง

0: ำนี้ค่ะ
1: กวาง
0: เดี๋ยวเดาเสียงตามค่ะกวาง
1: กวาง
0: กวาง
1: กวาง
0: เดี๋ยวเวลาออกเสียงทำปากกว้างกวาง
1: กวาง
0: กวาง
1: กวาง
0: เด็กๆบางคนอาจจะยังเรียกว่าอาจจะยังฝึกพูดยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปนะคะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะคำเนียงเสียงว่าก
1: วาง
0: ยัดยิ้มมากๆเลยค่ะเดาเสียงค่ะกว้าง
1: กว
0: ้
1: าง
0: กลุ่มที่3ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
1: วาด
0: กวาดเดาเสียงค่ะกวาด
1: กวาด
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เ
0: อาเสียงว่า
1: เ
0: ดาเสียงค่ะเกวียน
1: เก
0: วีย
1: น
0: เกวียนนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรเอ่ยเกวียนหมายถึงอะไรคะ
1: คน
0: ยังไม่ถูกน้องตะวันคะคำว่าเกวียนหมายถึงอะไรคะ
2: ทุเรียนกวนครับ
0: ทุเรียนกวนยังไม่ใช่ค่ะน้องประกรณ์ค่ะคำว่าเกวียนหมายถึงอะไรคะน้องประกรณ์เด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะ
3: เป็นยานพาหนะในสมัยก่อนครับ
0: เด็กๆคะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์ค่ะเก่งมากๆเลยน้องประกรณ์ตอบว่าคำว่าเกวียนเป็นยานพาหนะสมัยก่อนใช้สัตว์อะไร
4: ใช้ว
0: ั
4: วหรือว่า
0: วัวหรือว่าควายเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเกวียนสมัยก่อนนะคะเขาเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้วัวกับควายนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำตัวนี้ค่ะขอว
1: อ
0: ได้แก่คำว่า
1: ขวา
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขวา
1: ขวา
0: ขวางเด็กๆออกเสียงค่ะขวาง
1: ขวา
0: ขวานเด็กๆออกเสียงค่ะหมายถึงอะไรคะขวาน
1: ขว
0: านอุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ด
0: ไม้นั่นเองต่อไปค่ะคำนี
1: ้
0: ขวานขวานเดลเซงค่ะขวาน
1: ขวาน
0: ต่อไปค่ะคำนี
1: ้
0: คำว่าอะไรคะ
1: ข
0: วักไข่เดลเซงค่ะขวักไข
1: ่
0: ขวักไข
1: ่
0: ตัวสุดท้ายค่ะใครอ่านน้อยได้บ้าง
1: ข
0: วนขวายยังไม่ถูกนักเรียนคนไหนที่อ่านขวนขวายยังไม่ถูกอะไรคะ
5: หวยหาย
0: หวยหายไม่ถูกค่ะมันไม่ใช่หัวหอหีบนะคะขอวอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็นอะไรคะพยัญชนะต้นขอวอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นผสมกับสระอะไรคะ
5: สระ
0: สระโอมีนอหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นพยางค์แรกจะต้องออกเสียงว่าขอวอโอนอขนเดี๋ยวเสียงค่ะขน
1: ขน
0: ขวายรวมกันเป็น
1: ขนขวาย
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วขอวอใครจะอยากนำเพื่อนอ่านบ้างน้องเจ้านายมาค่ะน้องเจ้านายออกมาหน้าห้องเลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยนะคะมาเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆประเมินให้น้องเจ้านายเด็กๆปลายทางนะคะสามารถเลือกตัวแทนนะคะออกมานำอ่านให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะน้องเจ้านายคะคำแรกค่ะออกเสียงว่า
3: ควา
0: คอวออาควาไม่โท
3: ควา
0: ขวาเด็กๆเสียงขับขวา
3: ขวา
0: ขวา
3: ขวา
0: เด็กๆอัดอ้าปากกว้างๆนะคะขวา
3: ขวาย
0: อดเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ความ
0: เด็กๆเสียงขับความ
3: ความ
0: ความ
3: ความ
0: ต่อไปค่ะ
3: ความ
0: เด็กๆเสียงตามค่ะความ
3: ความ
0: ความ
3: ความควาย
0: ควายได้เดาเสียงค่ะควาย
3: ควาย
0: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
3: แคว
0: แควได้เดาเสียงตามค่ะแคว
3: แคว
0: แคว
3: แคว
0: แควคืออะไรคะเด็กๆแม่น้ำแควอยู่ที่จังหวัดอะไรใครเคยไปเที่ยวบ้างขอเสียงเด็กๆจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยค่ะนี่เลยแควก็คือแม่น้ำแควอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อไปค่ะ
3: ควาง
0: คอวออางอควางไม้โทไม้ควางค่ะถ้าควางจะเป็นขอไข่คอวออางอควางไม้โท
1: คว
0: างในเดาเสียงค่ะ

0: คว้าง
1: เขามักจะใช้คู่กับคำว่าเคว้งเป็นเคว้งขวางนะคะต่อไปค่ะ
2: ควัน
1: ได้ดังเสียงค่ะควัน
2: ควัน
1: ควัน
2: ควัน
1: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: แขวน
1: คอวอแอนอแขวนไม้โท
2: แขวน
1: แขวนได้ดังเสียงค่ะแขวน
2: แขวน
1: แขวน
2: แขวน
1: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้น้องเจ้านายด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปเราจะมาอ่านบทร้อยกองที่ใช้วอแหวนเป็นคำควบวอแหวนควบกล้ำหรือว่าเป็นพยัญชนะควบนะคะให้เด็กๆใครอยากอ่านนำบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆอยู่ที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองนะคะแล้วใหม่นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มเรียกนะคะกลุ่มที่4ค่ะใช้ไม้ด้วยค่ะ
2: นั่งเกวียนมาพาควายเลี้ยวขวา
1: แล้วค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะพร้อมกัน1 2 3พ่อนั่งเกวียนมาพาควายเลี้ยวขวาเวลาเราอ่านบทร้อยกลองนะคะเราก็จะต้องเว้นวรรคด้วยนะคะเว้นจังหวะหยุดหายใจนะคะเด็กๆต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะน้องดาเนียค่ะ
3: ดูกว้างค้นคว้าศึกษาความหมาย
1: เด็กๆออกเสียงตามค่ะดูกว้างค้นคว้าศึกษาความหมายต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะน้องประกรณ์ค่ะ
4: ขวัญขอซื้อขวานใส่พานเรียงราย
1: ยอดเยี่ยมค่ะได้เดาเสียงค่ะขวัญขอซื้อขวานใส่พานเรียงรายกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะน้องปณิดาค่ะ
5: บัดกวาดอยากย้ายใหญ
1: ่บัดกวาดอยากใหญ
5: ่ซัก
1: ชอช้างค่ะ
5: ชักใหญ่แมงมุม
1: ชักใหญ่แมงมุมเอาละค่ะเด็กๆน้องเสียงตามเพื่อนค่ะ1 2 3ปัดกวาดอยากใหญ่ชักใหญ่แมงมุมต่อไปกลุ่มไหนคะยังไม่ได้นำอ่านกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะน้องเสียงนำเพื่อนค่ะ
6: มะขวิดคว่ำหน้าถือผ้าตาตุ่ง
1: เด็กๆเอาเสียงตามค่ะม้าควิดคว่ำหน้าคว่ำค่ะเด็กๆอ้าปากกว้างๆคว่ำ
7: คว
1: ่
7: ำ
1: คว่ำ
7: คว่ำ
1: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3ม้าควิดคว่ำหน้าถือผ้าตาตุ่มกลุ่มสุดท้ายค่ะเอาเสียงพร้อมกัน1 2 3แว่นแขวนควันรุมหลบมุมหายใจเอาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆลองยกตัวอย่างลองยกตัวอย่างคำที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะมาเริ่มกันที่วรรคแรกเลยค่ะตอบพร้อมกันคำว่าคำว่าเกวียนนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมค้นหาคำที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบด้วยนะคะบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะ
7: ควาย
1: ไหนควายร้องยังไงเอ่ยร้องยังไงคะอาจจะเป็นควายมาจากหลายจังหวัดนะคะอาจจะร้องไม่เหมือนกันใช่ไหมต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่า
7: ขวา
1: ขวาต่อไปค่ะ
7: กวาง
1: ต่อไปค่ะ
7: ขวา
1: ความเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางให้ทันเพื่อนนะคะขวัญ
7: ขว
1: ัญคำว่าอะไรคะคำว่าก
7: วาด
1: ควิดความคำว่าแขวนเว้นใช่ไหมเด็กไม่ใช่แว่นเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะ
7: คว
1: ัน ควันหมดหรือยังคะเด็กๆเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะ กิจกรรมที่เด็กๆรอคอยแล้วก็คือคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆคุณครูแม่มนะคะได้แจกไข่ดาว2ฟองให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะรวมถึงแจกจานให้เด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบในไข่นี้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดคำช่วยกันเขียนแล้วระบายสีนะคะกลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วให้ออกมากดกระดิ่งด้านหน้าห้องดูว่ากลุ่มไหนเสร็จก่อนรับไปเลย10คะแนนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะช่วยกันคิดคำด้วยนะคะเขียนคำตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีในคำนะคะเขียนได้เลยค่ะเขียนคำว่าอะไรคะ
0: ความ
1: ความได้เลยค่ะเขียนเลยเขียนตัวใหญ่ๆค่ะน้องอีฟใหญ่กว่านั้นค่ะใหญ่กว่านี้ค่ะเขียนตัวใหญ่ๆนะคะเด็กๆเขียนตัวในนี้ค่ะข้างในค่ะอันนี้หนูเขียนหรือยังคะหนูเป็นคนเขียนใช่ไหมคะให้เพื่อนระบายค่ะแบ่งหน้าที่กันทำนะคะใช่ต้องแบ่งกันทำนะคะไม่ทำคนเดียวนะคะเอาอีกสีหนึ่งมาช่วยระบายข้างๆก็ได้ค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วมากดกิ่งได้เลยค่ะกลุ่มไหนระบายสีเสร็จแล้วกดกิ่งได้เลยอย่าระบายสีทับคำนะคะแบ่งเพื่อนทำบ้างค่ะหนูเขียนแล้วใช่ไหมคะหนูเป็นคนเขียนแล้วให้เพื่อนระบายสีค่ะแบ่งกันทำนะคะแบ่งหน้าที่กันทุกคนจะได้ทำในกลุ่มนะคะหนูเป็นคนเขียนใช่ไหมคะให้เพื่อนระบายต่อค่ะแบ่งให้เพื่อนระบายบ้างนะคะแบ่งให้เพื่อนสองคนนี้ทำค่ะให้เพื่อนระบายคนละข้างเลยค่ะระบายคนละข้างเอาสีขึ้นมาระบายคนละข้างเลยค่ะระบายคนละข้างเลยค่ะไวๆค่ะตัวใหญ่ดีมากเลยค่ะอย่าระบายทับตัวหนังสือนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีค่ะกลุ่มไหนจะเสร็จแล้วบ้างเอ่ยตรงนี้ระบายได้นะคะเนี่ยกลุ่มอื่นระบายข้างๆเพียบเลยเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วติดในจานด้วยค่ะต้องเสร็จทั้ง2ฟองนะคะมองมาเขียนกลุ่มแรกรับไปแล้ว10คะแนนกลุ่มต่อไปรับ9คะแนนค่ะใครจะเสร็จกลุ่มต่อไปนั่งรอก่อนนะคะซ้อมอ่านก่อนนะคะ
8: I'm sorry.
1: ่นได้เลยกลุ่มต่อไปอย่าลืมมากดนะคะรออยู่ค่ะไปแล้วนะคะเนี่ยนี่เลยหนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5เดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะคะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาหมดเวลานะคะติดใส่ในจานของตัวเองได้เลยค่ะติดใส่เรียบร้อยแล้วเอามาให้คุณครูค่ะอันนี้คือติดหรือยังคะติดได้เลยค่ะกลุ่มที่3ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือผลงานของเด็กๆประมือให้ตัวเองค่ะนี่นะคะก็คือผลงานของเด็กๆนะคะเอาละค่ะมาดูผลงานว่ามีของกลุ่มอะไรบ้างอันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1นี่เป็นของกลุ่มที่เท่าไหร่คะ2 3 4 5เอาละค่ะกลุ่มไหนจะได้ส่งตัวแทนออกมาอ่านบ้างกลุ่มที่จะได้ออกมาแรกคือกลุ่มที่ให้ดอกไม้นำโชคนะคะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแม่มดกำลังไล่คาถา1 2 1 2 3กลุ่มที่กลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะปรบมือให้คุณครูดาเนียค่ะคุณครูดาเนียชี้ด้วยนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงคำด้วยค่ะคำนี้ค่ะ
0: ไวไ
1: ม่ได้ออกเสียงค่ะไว
7: ไว
1: ไว
7: ไว
1: คำที่สองค่ะ
0: ควัน
1: ควันได้ออกเสียงค่ะควัน
7: ควัน
1: ควันปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่กลุ่มที่ห้าค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5เชิญค่ะน้องณัฐวัฒน์มาเลยค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะนี่เลยนะคะไข่ดาวกลุ่มที่5คืนนี้ใช่ไหมคะน้องณัฐวัฒน์อ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
0: เกวียน
1: เดี๋ยวออกเสียงค่ะเกวียน
7: เกว
1: ีย
7: น
1: เกวียน
7: เกวียน
1: ต่อไปค่ะคำต่อไป
0: แคว
1: เดี๋ยวเสียงค่ะแคว
7: แคว
1: แ
7: คว
1: ประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปคือกลุ่มที่เด็กๆคะต่อไป3กลุ่มที่เหลือใครที่ได้เป็นตัวแทนออกมาเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มต้องปรบมือแบบจริงใจส่วนคนที่ออกมาน้องจะต้องโค้งรับคำขอบคุณแบบนี้เข้าใจไหมคะทำแบบนี้ทุกชั่วโมงเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปจะได้ออกมาคือ

0: ที่กลุ่มที่3มาเลยค่ะใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่3คะมาเลยค่ะน้องใบหม่อนค่ะมาเลยค่ะน้องใบหม่อนคำนี้ที่หนูเขียนคือคำว่า
1: คว่ำ
0: เดเดเอาเสียงค่ะคว่ำ
2: คว่ำ
0: คว่ำ
2: คว
0: ่
2: ำ
0: คว่ำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: ขวา
0: เดเดเอาเสียงค่ะขวา
2: ขวา
0: ขวา
2: ขวา
0: เมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วทำอย่างไรคะน้องทำยังไงคะขอบคุณยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะมาเลยตัวแทนกลุ่มที่2นะคะน้องปกรณ์นะคะน้องปกรณ์ค่ะคํานี้ออกเสียงว่าก
3: วาง
0: ได้ออกเสียงค่ะกวาง
2: กวาง
0: กวาง
2: กวาง
4: ควายค
0: ่
4: ะ
0: ได้ออกเสียงค่ะควาย
2: ควาย
0: ควาย
2: ควาย
0: กลุ่มที่2นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโค้งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะน้องทีทัศนะคะน้องทีทัศค่ะกลุ่มที่4ใช่ไหมคะน้องทีทัศอันนี้ของหนูใช่ไหมคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: คว่ำค่ะ
0: ได้ออกเสียงค่ะคว่ำ
2: คว่ำ
0: คว่ำ
2: คว่ำ
0: อีกหนึ่งคำค่ะ
1: ขวานครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงค่ะขวาน
2: ขวาน
0: ขวาน
2: ขวาน
0: กลุ่มที่4นำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆต้นทางเนี่ยสามารถเขียนคำควบแท้ที่มีวแหวนเป็นพยัญชนะควบถูกต้องครบทุกคำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องเติมคำจำควบแท้เอาละค่ะก่อนอื่นคุณแม่ขอดึงสติเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวไหล่เอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวเอามือจับเอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวเด็กๆปลายทางนะคะมาดูกันค่ะใบงานที่3นะคะใบงานที่3ครูแม่มจะมีแหวนให้แหวนแต่ละวงจะมีประโยคมาให้และให้เด็กๆลองหาคำที่เป็นคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบแล้วเติมนะคะเอาละค่ะประโยคแรกเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะพี่ชอบเดินจุดๆแขนพี่ชอบเดินคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะ
2: แกว่ง
0: คำว่าแกว่งมีตัวอะไรบ้างสะกดให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะกวแองแกว่งไม้เอกแกว่งยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆก็เติมคำที่เป็นคำที่เป็นควบแท้มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบแบบนี้ลงไปทำได้ไหมคะไม่เกินความสามารถเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูเก็บตะกร้าให้นะคะจะได้ไม่เกะกะนะคะคำแรกครูแหม่มเฉลยแล้วคือคำว่าแกว่งเด็กๆนำลงไปเติมได้เลยนะคะใช้คำว่าแทงได้ไหมคะถ้าใช้คำว่าแทงจะเป็นคำควบที่มีวาวแหวนไหมข่าวอะไรนะข้อที่สองว่ายังไงคะควิดเก่งมากข้อที่สองมีเพื่อนเฉลยแล้ววัวใช้เขาควิดโจรคำว่าควิดมีตัวอะไรบ้างควิดไหนข้อที่3คะไหนข้อที่3อ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังค่ะข้อที่3
1: เห็นไฟลอยมาจากในเป่า
0: ฉันเห็นจุดๆๆไฟลอย

0: มาจากในป่าเห็นอะไรคะที่มีวอแหวนควันเก่งมากค่ะเติมคำว่าควันได้เลยไปข้อที่3แล้วนะคะเด็กๆต้องตามให้ทันนะคะข้อที่3คำว่าควันนะคะต่อไปข้อที่4เอาน้องวันใหม่ค่ะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะข้อที่4ค่ะ
1: คนสมัยก่อนใช้จุดจุดจุดเป็นพาหนะ
0: ใช้อะไรคะ
2: เกว
0: ีย
2: น
0: เกวียนเขียนได้เลยค่ะข้อที่4เกวียนแล้วนะคะไปข้อที่4แล้วนะต่อไปอ่ะน้องประกรณ์ค่ะอ่านข้อที่5ให้ฟังหน่อยค่ะน้องประกรณ
3: ์แม่ให้ของจุดจุดจุดในวันเกิดแก่กันดา
0: แม่ให้ของจุดจุดจุดวันเกิดแก่กันดาแม่คุณแม่ให้ของอะไรคะของขวัญแปลว่าขวัญ นะคะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปไปข้อที่5แล้วค่ะเขียนข้อที่5ค่ะต่อไปน้องณัฐวัฒน์อยากอ่านให้เพื่อนฟังเหรอคะน้องณัฐวัฒน์ค่ะข้อที่6ค่ะ
4: ป้าใจจุดๆจุดเมล็ดเงาะออก
0: ป้าใจจุดๆจุดเมล็ดเงาะออกอะไรคะแกะไม่ใช่ควอานอควานไหมโทควานป้าใจควานเมล็ดเงาะออกนะคะควอานอควานไหมโทควานค่ะต่อไปกลุ่มที่4มีใครอยากอ่านโจทย์ให้ครูให้เพื่อนฟังไหมคะน้องทิทัศน์อ่านโจทย์ข้อที่7ค่ะน้องทิทัศน์อ่านโจทย์ค่ะใช้ไมค์ด้วยค่ะ
5: ลุงชัยจุดจุดจุดใบไม้รอบโรงเรียน
0: ลุงชัยทำอะไรกับใบไม้คะกวาดเก่งมากๆเลยค่ะเขียนคำว่ากวาดลงไปได้เลยค่ะจักรพรรดิอยากอ่านให้เพื่อนฟังไหมคะน้องอีฟอยากอ่านให้เพื่อนฟังไหมคะน้องอีฟอ่านโจทย์ข้อ8ให้เพื่อนฟังค่ะ
6: ต้นไม้ล้มจุดจุดจุดกลางถนน
0: ต้นไม้ล้มจุดจุดจุดกลางถนนต้นไม้มันทำยังไงคะยังไม่ใช่เอ็นความยังไม่ใช่ค่ะมันทำให้เกะกะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ขวาง
0: ขวางเก่งมากค่ะต้นไม้ล้มขวางกลางถนนนะคะข้อสุดท้ายใครอยากอ่านให้เพื่อนฟังคะน้องดาเนียบ้างน้องดาเนียอ่านโจทย์ข้อสุดท้ายให้เพื่อนฟังค่ะ
7: มีนาชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาจุดจุดจุดรู้
0: มีนาชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหา
2: ความร
0: ู้ความรู้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะคุณแม่ให้เวลาเขียนอีก1นาทีเท่านั้นเอาละค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเอามือจับหัวไว้เสร็จแล้วเอามือวางดินสอค่ะมีคนยังไม่วางดินสอเลยใครยังไม่วางนะตาวิเศษเห็นนะหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวเอวไหล่หัวหัวหัวหัวนี่นะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะมาดูเฉลยบ้างข้อแรกค่ะอ่านโจทย์และคำตอบพร้อมกันกลุ่มไหนอ่านเสียงดังฟังชัดรับไปเลยข้อละ10คะแนนค่ะ1 2 3
2: พี
0: ่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อที่2ค่ะ
2: วัวใช้
0: เขาควิดโจรข้อที่3ค่ะ

0: จากปากฉันเห็นควันไฟลอยมาจากในป่านะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคนสมัยก่อนใช้เกวียนเป็นทางพาหนะเป็นพาหนะนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่5ค่ะ1 2 3แม่ให้ของขวัญวันเกิดแก่การดาต่อไปข้อที่6ค่ะป้าใจคว้านเมล็ดเงาะออกข้อที่7ค่ะลุงชัยกวาดใบไม้รอบโรงเรียนข้อที่8ค่ะล้มขวางกลางถนนและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆ1 2 3ชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรู้ใครถูกต้องครบทุกคำยกมือขึ้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะใครเก็บแล้วเอามือจับเอวใครเก็บแล้วเอามือจับเอวนี่คุณแหม่มจับคนแรกเลยนะคะเอามือจับไหล่เอามือจับแขนเอามือจับขาเอามือจับไหล่เอาละค่ะเด็กๆบทเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะก็คือตัวอะไรบ้างกวขวควววิธีการท่องจำพยัญชนะตัวแรกที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบก็คือไก่ขี่ควายนั่นเองนะคะซึ่งคำควบแท้ที่มีวอแหวนนะคะเวลาอ่านออกเสียงก็จะออกเสียงพร้อมกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนความรู้นะคะสรุปบทเรียนกันในกิจกรรมใช่หรือไม่นะคะโดยคุณครูแหม่มจะพาเด็กๆมาที่ฟาร์มแมวแมวร้องยังไงคะไหนใครชอบแมวบ้างไหนใครชอบสุนัขบ้างเอาละค่ะเด็กๆคุณแม่พาเด็กๆมาที่ฟาร์มแมวแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำศัพท์ก่อนคำศัพท์คำแรกนะคะอ่านว่าขวาน
1: ขวาน
0: ขวาน
1: ขวาน
0: ควง
1: ควง
0: คว่ำ
1: คว่ำ
0: กวด
1: กวด
0: ขวบ
1: ขวบ
0: ควิด
1: คว
0: ิ
1: ด
0: ควัน
1: คว
0: ัน แกว่ง
1: แกว่
0: งไกวในนี้มีแมวปลอมค่ะเด็กๆมีแมวที่ไม่ใช่แมวที่เป็นคำควบแท้ที่เป็นวอแหวนเป็นพยัญชนะควบแต่เขาแอบซ่อนอยู่ถ้าเด็กๆถ้าครูชี้แต่ละคำถ้าเด็กๆคิดว่าคำนั้นคือคำควบแท้เป็นแมวจริงให้เด็กๆปรบมือแต่ถ้าไม่ใช่ให้เด็กๆทำสัญลักษณ์กากบาทแบบนี้แล้วออกเสียงว่าตื่นตื่นนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคำนี้ค่ะควงค่ะใช่ไหมคะแมวตัวนี้เป็นแมวปลอมนะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเอาเข้ากรงก่อนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะขวานนะคะเด็กๆปรบมือยอดเยี่ยมมากๆเลยคำว่าขวานใช่แมวจริงไหมเอ่ยแมวแท้แมวจริงนะคะเป็นคำควบแท้นะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่าแกว่งค่ะเป็นคำควบแท้ไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะเป็นแมวจริงนะคะเด็กๆนี่เลยมันไม่ใช่แมวปลอมนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ว
0: ้าวใช่ไหมคะใช่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นคำควบแท้นะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆควิดใช่ไหมคะควิดใช่นะคะเป็นแมวแท้นะคะต่อไปเดี๋ยวครูแหม่มขอลงมานะคะคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าไกวนะคะเดี๋ยวเสียงค่ะไกว
1: ไกว
0: ใช่ไหมคะไกว
1: ใช
0: ่นี่ถ้าใช่ต้องทำอย่างไรคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำนี้ใช่ไหม

0: ไม่ใช่คำว่ากวดไม่ใช่คำควบแท้นะคะเดี๋ยวขอเอาไปซ่อนก่อนนะคะแมวปลอมต่อไปคำนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยคำนี้ออกเสียงว่าเป็นคำควบแท้จริงแท้แน่นอนเลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะเดี๋ยวคำนี้คือคำว่าขวบใช่หรือไม่ใช่1 2 3ตื่นไม่ใช่นะคะขอเอาไปซ่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบไม่แท้นะคะในชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องควบแท้หรือไม่ระบายให้ดีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะในชั่วโมงนี้นะคะถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จในการเรียนใช่ไหมคะเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงคำนะคะเขียนคำรวมถึงนำคำที่เป็นคำควบแท้วาแหวนเนี่ยไปเติมในประโยคได้อย่างถูกต้องเลยนะคะชั่วโมงนี้ครูแหม่มภูมิใจในเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนำไปใช้ฝึกอ่านฝึกเขียนจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มที่น่ารักนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักทั้งต้นทางขอเสียงเด็กๆต้นทางค่ะแล้วก็เด็กๆปลายทางขอเสียงเด็กๆปลายทางค่ะเฮ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะขอตัวลาเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: หมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
3: สวัสดีค่ะ
0: ไหนเหมียวเหมียว

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ตอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก

0: grow G R O W grow แปลว่าปลูก harvest H A R V E S T harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมอาซงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอรัลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุญชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่5แล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

0: เป็นภาพนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนจำได้ไหมไหนมีใครได้ภาพนี้บ้างจำได้ไหมครับมีนักเรียนคนไหนได้ภาพนี้บ้างอ่ะขอดูมือหน่อยสิจะมีแต่ละกลุ่มเนี่ย1คนนะครับที่ได้ภาพนี้อ้าวคนที่ยกมือไหนช่วยตอบหน่อยครับว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูก
1: ปิกน
0: ิ
1: ก
0: การไปปิกนิกการไปอะไรอีกลูกการไปตั้งแคมปิ้งนะครับแต่ที่คุณครูบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับกิจกรรมนะครับที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมการรอบกองไฟเด็กๆคนไหนนะครับเคยทำกิจกรรมรอบกองไฟไหมครับอันไหนขอดูมือหน่อยสิโอ้มีเยอะเลยนะครับเอาไหนบอกหน่อยสิไหนใครบอกได้บ้างว่ากิจกรรมรอบกองไฟเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างลูกอ่ะกลุ่ม2ครับไหนลองบอกคุณครูซิว่ากิจกรรมรอบกองไฟเนี่ยเราทำอะไรกันได้บ้างลูกมีอะไรบ้างคะ
2: ได้นั่งคุยกันนะคะ
0: ตอบจากในภาพก็ได้ลูกในภาพเนี่ยเด็กผู้ชายคนเนี้ยเขาทำกิจกรรมอะไรลูก
2: เขากำลังเล่นกีตาร์ค่ะ
0: กำลังเล่นกีตาร์อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับลูกแล้วก็จะมีนะครับผู้หญิงอีก2คนนะครับที่กำลังถือแก้วนะครับอาจจะเป็นแก้วกาแฟหรือแก้วชาก็ไม่รู้นะครับแต่กำลังนั่งล้อมรอบกองไฟอยู่นั่นเองนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้นะครับคุณครูก็เคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับการรอบกองไฟนั่นเองครับแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกิจกรรมของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับว่าคำถามวันนี้จะถามเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่เลยครับนักเรียนภาพที่คุณครูให้นักเรียนสังเกตคือภาพอะไรครับนักเรียนภาพอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ภาพอะไรภาพกิจกรรมอะไรครับภาพกิจกรรมรอบกองไฟนั่นเองครับนักเรียนกิจกรรมรอบกองไฟนั่นเองนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีกองไฟนะครับแล้วถามต่อนะครับจากภาพมีสิ่งใดบ้างนะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงและสิ่งใดที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอันไหนลองตอบพร้อมกันสิสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงคือ
3: กองไฟ
0: กองไฟและสิ่งที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงมีอะไรบ้างครับจะเห็นแก้วเห็นกีตาร์เห็นอะไรอีกครับมีก้อนหินมีเต็นท์โอ้มีเยอะเลยนะครับพอก่อนครับเด็กๆหยุดก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าสิ่งที่เรานะครับสามารถมองเห็นเป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงจากเฉลยเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในภาพนี้นั่นก็คือกองไฟนั่นเองครับและสิ่งที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงคุณครูยกตัวอย่างนะอย่างเช่นนะครับกีตาร์นะครับแล้วก็มีแก้วด้วยนะครับนักเรียนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพของเรานะครับวันนี้เนาะจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าที่วงกลมสีฟ้านะครับอันนี้เป็นอะไรครับ
3: กองไฟ
0: กองไฟซึ่งเป็นแหล่งอะไรนะเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับและสิ่งที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงมีกีตาร์และก็แก้วนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงอื่นๆอีกอย่างเช่นเต็นท์นะครับแล้วก็เป็นท่อนไม้นะครับแล้วแม่น้ำภูเขาตอบได้หมดเลยนะครับนักเรียนมีต้นไม้ด้วยนะครับพอก่อนครับเด็กๆคุณครูยกตัวอย่างแค่นี้พอนะครับเราไปดูกันต่อนะครับคำถามข้อต่อไปเป็นอะไรนะครับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแตกต่างกันอย่างไรคุณครูเคยสอนไปแล้วนะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแตกต่างกันอย่างไรนะครับนักเรียนต้นทางนะครับลองคิดคำตอบนักเรียนปลายทางนะครับก็ช่วยครูคิดคำตอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยร่วมกันนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมครับไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้มีไหมครับเดี๋ยวลองให้ประกรณ์ลองตอบดูอ่ะ

0: คำถามมีอยู่ว่าการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแตกต่างกันอย่างไรถามก่อนว่าแตกต่างกันไหม
1: แตกต่าง
0: แตกต่างกันอย่างไรทีนี
1: ้แหล่งกำเนิดแสงมันจะมีแสงอยู่ในตัวครับ
0: แหล่งกำเนิดแสงเป็นมีแสงอยู่ในตัวแล้วยังไงต่อครับ
1: แหล่งที่ไม่กำเนิดแสงก็จะ
0: เป็นยังไงไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเป็นยังไง
1: ในตัวไม่มีอะไรไม่มีแสง
0: ไม่มีแสงใน
1: ต
0: ัวเองขอบคุณมากครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าคำตอบข้อนี้คืออะไรนะครับคำตอบข้อนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องแตกต่างกันแน่นอนครับเด็กๆซึ่งการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเราสามารถสังเกตวัตถุได้โดยตรงนะครับส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงสามารถสังเกตได้จะต้องมีแหล่งกำเนิดแสงจากแหล่งอื่นๆนะครับจึงจะสามารถมองเห็นได้นั่นเองฉะนั้นเราไปต่อกันเลยนะครับคำถามนี้นะครับจากภาพนักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์หรือลูกศรแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับภาพที่เราจะไปเขียนนะครับเป็นภาพนี้นั่นเองนะครับเป็นภาพเดิมนะครับนักเรียนมีใครจะเป็นจิตอาสาออกมาลองเขียนไหมครับเด็กๆโอ้ยเมื่อกี้เห็นกลุ่มสองนะครับคนแรกเลยนะครับขอเชิญเลยครับลูกมาปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนของเรานะครับจะมาลองเขียนลูกศรนะครับแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมนะเดี๋ยวครูตอนนี้ตอนนี้พร้อมแล้วครับไหนลองเขียนซิว่าเราจะเขียนลูกศรเนี่ยจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังไงนะครับไหนหนูลองเขียนเลยครับขีดเลยลูกหมดหรือยังครับหมดหรือยังหมดแล้วมาครับขอบคุณมากลูกปรบมือให้กับเพื่อนๆครับไปนั่งที่ได้จากภาพเนี่ยนะครับเด็กๆคิดว่าเพื่อนมีการใช้ลูกศรหรือสัญลักษณ์ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมลูก
2: ถูกต้อง
0: ไหนใครว่าถูกต้องยกมือไหนใครว่าเห็นต่างกับเพื่อนไม่ถูกต้องยกมือครับก็จะมีเสียงทั้งสองฝั่งนะครับบางส่วนก็บอกว่าถูกต้องส่วนอีกส่วนนึงก็บอกว่าไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรานะครับค่อยไปดูกันนะครับเด็กๆครูขออุบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยกันทีหลังว่าสิ่งที่เพื่อนนะครับทำสัญลักษณ์ลงไปนี้จะถูกต้องนะครับหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกิจกรรมของเราวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อต่อไปเลยนะครับนักเรียนคำถามข้อนี้ถามว่าสัญลักษณ์หรือลูกศรใช้แทนสิ่งใดไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับโอ้รอบนี้กลุ่ม5ยกมือก่อนนะครับกลุ่ม5มีไมค์ไหมลูกกลุ่ม1ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกโอเคกลุ่ม5ตอบเลยครับว่าลูกศรหรือสัญลักษณ์เนี่ยใช้แทนสิ่งใดครับลูก
1: การเคลื่อนที่ของแสงค่ะ
0: การเคลื่อนที่ของแสงขอบคุณมากครับเด็กๆไหนมีใครตอบอื่นๆไหมครับเด็กๆปลายทางนะครับจะคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับสัญลักษณ์หรือลูกศรนี้ใช้แทนสิ่งใดนะครับนักเรียนเราก็เคยเขียนลูกศรกันมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกศรหรือสัญลักษณ์เนี่ยจะใช้แทนสิ่งใดนะครับใช้แทนลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงทั้งแนวการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงฉะนั้นเนี่ยพูดสั้นๆเลยว่าลูกศรนี้ใช้แทนการเคลื่อนที่ของแสงในลักษณะแนวต่างๆนะครับแล้วก็ทิศทางด้วยนะครับนักเรียนเอาละเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับนักเรียนกิจกรรมที่1แสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกไว้ว่าอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆจากแผนภาพอีก1รอบนะครับอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆจากแผนภาพนะครับเรามาดูนะครับ

0: เราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่2หน้าที่17เช่นเดิมนะครับนักเรียนวิธีทำวันนี้นะครับในข้อที่11เลยนะครับในข้อที่11บอกไว้ว่าให้สังเกตแผนภาพที่1และแผนภาพที่2แล้วร่วมกันพูดคุยบอกความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ลูกศรแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆและบันทึกผลนั่นเองครับเห็นไหมว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีการใช้ลูกศรอย่างที่คุณครูได้ถามไปเมื่อต้นชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งลูกศรเนี่ยก็จะแทนลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและทิศทางด้วยนะครับนักเรียนซึ่งเราจะใช้ลูกศรนี้นำมาทำข้อมูลในแผนภาพนะครับแต่แผนภาพจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูใบงานกันนะครับนักเรียนก่อนอื่นเลยนะครับมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับในข้อนี้ถามว่านักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรครับไหนใครตอบคำถามข้อที่1ได้นะครับสามารถตอบได้เลยครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรครับวันนี้นักเรียนปลายทางนะครับช่วยคิดคำตอบข้อนี้หน่อยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางมีกลุ่มที่ยกมือแล้วกลุ่ม2ครับตอบคำถามข้อนี้เลยคุณครูถามซ้ำอีกรอบนึงนะนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรครับจากวิธีทำลูกเราทำกิจกรรมอย่างไรวันนี้ให้ทำอะไรเกี่ยวกับแผนภาพนะใช้อะไรครับ
1: ใช้แสงค่ะ
0: ใช้อะไรสัญลักษณ์หรืออะไรลูก
1: แสงค่ะ
0: ลูกอะไร
1: ล
0: ูกศรใช้สัญลักษณ์หรือลูกศรแทนอะไรลูกลักษณะการ
1: ลักษณะการ
0: เคลื่อนที่
1: ของแสง
0: ของแสงและทิศ
1: และทิศทาง
0: และทิศทางด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรามาดูเฉลยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตแผนภาพที่1และแผนภาพที่2ซึ่งการสังเกตวันนี้เราก็จะใช้ลูกศรนั่นเองนะครับนักเรียนไปต่อนะครับในข้อนี้เมื่อนักเรียนสังเกตแผนภาพเสร็จแล้วเราจะทำกิจกรรมอะไรต่อครับกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยนะครับตอบว่าอย่างไรนะรูดทวนคำถามอีกรอบนึงเมื่อนักเรียนสังเกตแผนภาพเสร็จแล้วนักเรียนจะทำกิจกรรมอะไรต่อไป
1: บันทึกผลค่ะ
0: บันทึกผลนะครับขอบคุณมากครับเรามาดูกันนะครับเฉลยในข้อนี้จะเป็นอย่างไรนะครับให้พูดคุยและบอกความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ลูกศรแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆและบันทึกผลนะครับการบันทึกผลนะครับก็คือเราจะบันทึกสุดท้ายเลยแต่ก่อนที่เราจะบันทึกผลเนี่ยเราจะต้องมีการร่วมกันพูดคุยก่อนแล้วก็บอกความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ลูกศร นั่นเองครับหมดแล้วเรามาดูหน้าตาใบงานของเรานะครับในหน้าที่21นะครับเด็กๆยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับมาดูนะครับใบงานหน้า21เราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรบ้างใบงานเรื่องการมองเห็นวัตถุต่างๆหน้า21แผนภาพที่1คำว่าแผนภาพเด็กๆแผนภาพก็คือเราจะมีภาพมาให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ในแผนภาพเนี่ยก็จะมีลูกศรชี้พุ่งออกจากกองไฟเหมือนกับภาพที่คุณครูนำมาให้ดูเมื่อต้นชั่วโมงไหมครับคล้ายๆกันนะครับก็มีการล้อมรอบแบบนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมล้อมรอบกองไฟนะครับโดยให้บอกความเข้าใจที่มีต่อแผนภาพซึ่งนักเรียนจะต้องมาเขียนตรงนี้เด็กๆกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับเด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะจุดๆจากกองไฟเข้าสู่จุดๆของเด็กเพราะกองไฟจุดๆแสงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นจุดๆก็ทีเนี้ยให้พวกเราได้เขียนคำตอบลงให้ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเขียนคำตอบลงให้ได้เราจะต้องมาบอกความเข้าใจว่าในภาพนี้เนี่ยมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับโดยมีลูกศรให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะครับและในแผนภาพนี้นะครับเป็นแผนภาพที่2นะครับจะเห็นว่าแสงนะครับมีลักษณะลูกศรชี้ลงมาแบบนี้แล้วก็พุ่งไปแบบนั้นในภาพจะบอกอะไรได้เดี๋ยวเราค่อยไปร่วมกันพูดคุยนะครับแต่เรามาตอบคำถามนะครับเด็กมองเห็นหนังสือได้เพราะจุดๆๆจากจุดๆๆกระทบหนังสือแล้วเข้าสู่จุดๆๆของเด็กเพราะหนังสือไม่มีจุดๆๆ

0: ในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่ไม่เป็นจุดๆๆนักเรียนก็น่าจะลองตอบคำถามกันได้นะครับไม่ยากเลยนะครับกิจกรรมวันนี้ครับกิจกรรมในปลายทางของวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับในข้อที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตภาพนะครับหรือสถานการณ์นะครับแล้วร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ลูกศรในภาพนะครับข้อที่2ครับเราก็จะบันทึกผลลงในใบงานในหน้าที่21และ22นั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในวันนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตภาพหรือสถานการณ์แล้วมาร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ลูกศรกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเมื่อเกิดปัญหานั่นเองครับเอาละเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยนะครับให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมารอครับแล้วเปิดเป็นหน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้า21และ22นะครับหน้า21และ22นะครับเปิดไว้เลยเดี๋ยวคุณครูจะลงไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งเขียนนะครับเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนกลุ่ม4อย่าเพิ่งเขียนลูกกลุ่ม4อย่าเพิ่งเขียนนะเดี๋ยวรอกันก่อนลูกกลุ่มไหนที่เรียบร้อยก่อนฟังนะกลุ่มไหนที่เรียบร้อยก่อนคุณครูจะลงไปหากลุ่มนั้นก่อนเลยกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับคุณครูจะไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วนะครับกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนนะเท่าที่สังเกตดูนะครับทุกกลุ่มเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับขอชื่นชมนะครับนักเรียนแต่กลุ่มที่คุณครูจะลงไปเป็นกลุ่มแรกวันนี้ขอไปกลุ่มที่4ก่อนนะครับเห็นว่าเรียบร้อยก่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทยอยไปหานักเรียนแต่ละกลุ่มนะกลุ่ม4พร้อมไหมครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะลงไปหานักเรียนเลยมาแล้วกลุ่มอื่นๆนะครับณตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตภาพแรกกันก่อนเลยนะครับแล้วดูลูกศรสิทำไมเนี่ยลูกศรถึงชี้จากกองไฟพุ่งไปหาอะไรของเด็กลูกทำไมพุ่งไปหาดวงตาของเด็กเด็กๆลองคิดแล้วก็ลองพิจารณากันก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะไปคุยกับกลุ่ม4ก่อนนะไม่ต้องเขียนลูกมีลูกศรให้แล้วมากลุ่ม4กลุ่ม4ทุกคนตอนนี้เปิดไปหน้านี้แล้วใช่มั้ยลูกครับเรามาดูกันในภาพแรกภาพนี้เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่ามีอะไรตั้งอยู่มีกองไฟพร้อมกับเด็กๆกี่คนในนับสิ1 2 3 4 5 5คนนะครับซึ่ง5คนนี้มีเด็กตรงนี้อีกคนนึงใช่มั้ยเนี่ยเป็น6คนเป็น6คนนะเด็กๆจะเห็นว่ามีกองไฟตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีหัวลูกศรพุ่งไปหาใครพุ่งไปหาทุกคนเลยแต่พุ่งไปหาอะไรของเด็กพุ่งไปหาดวงพุ่งไปหาดวงตาเห็นไหมจะเห็นว่าลูกศรของเราเนี่ยพุ่งไปหาดวงตาของเด็กทุกคนเลยฉะนั้นแสงเคลื่อนที่แนวไหนลูกแนวตรงเข้าสู่อะไรของเด็กเข้าสู่ดวงตาของเด็กทีนี้ไหนลองมาช่วยกันตอบคำถามสิว่าเด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะอะไรลูก
1: เพราะม
0: ี
1: แสง
0: เพราะอะไรเพราะมีอะไรมีแสงเขียนลงเลยครับเพราะมีแสงเขียนเลยมีแสง
2: มีคนแอบดู
0: เดี๋ยวคุณครูไปนะรอสักครู่เพราะมีแสงจากกองไฟเข้าสู่อะไรลูกเข้าสู่เก่งมากเลยเข้าสู่ตาเขียนง่ายๆเลยต่ออาตาลูกเข้าสู่ตาของเด็กเห็นไหมเริ่มได้แล้วตาเฉยๆลูกตาเฉยๆเพราะกองไฟเป็นไงจุดๆแสงในตัวเองมีอะไร
1: แหล่งกำเนิดแสงในตัวเอง
0: เพราะมีแสงเขียนว่ามีลูกมีแสงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นอะไรครับ
1: แหล่งกำเนิดแสง
0: เขียนได้ไหม

0: แหล่งกำเนิดแสงเขียนได้ไหมลูก A เขียนไม่ได้หรอให้หนูอ่านลองเปิดย้อนไปดูสินี่ๆคำว่าแหล่งกำเนิดแสงเห็นไหมแหล่งกำเนิดแสงหนูเขียนลงไปเลยครับไปนะตรงนี้นะเด็กตัวคนมองเห็นกองไฟได้เพราะเรียบร้อยนะครับภาพแรกเดี๋ยวค่อยมาเขียนนะลูกขออนุญาตไปดูภาพที่2ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนย้อนหลังอีกนะเปิดไปหน้า22ลูกหน้า22ทุกคนเลยหน้า22ทีนี้จะเห็นว่าเห็นไหมลักษณะลูกศรของเราอันนี้คืออะไรวงกลมตรงนี้ดวงอาทิตย์เราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์นะจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยชี้พุ่งมาที่อะไรก่อนชี้พุ่งมาที่หนังสือแล้วหนังสือก็เข้ามาที่ไหนเข้ามาที่ดวงตาของเราหรือเด็กคนนี้เนาะฉะนั้นให้เราลองบอกสิว่าเด็กมองเห็นหนังสือได้เพราะอะไร
1: เพราะมีแสงจากดวง
0: เพราะมีแสงจากอะไร
1: ดวงอาทิตย
0: ์มีแสงจากดวงอาทิตย์เขียนเลยครับเขียนได้ไหมถ้าใครเขียนไม่ทันเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยไปงานพร้อมกันนะตอนนี้เนี่ยให้พวกเราลองเขียนกันเองก่อนนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์จากอะไรเดี๋ยวนะเด็กมองเห็นหนังสือได้เพราะมีแสงจากอะไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้เนาะมีแสงจากตัวเองจากอะไรครับ
1: จาก
0: อะไร
1: ดวงอาท
0: ิตย์บรรทัดที่2ดวงอาทิตย์บรรทัดที่2ดวงอาทิตย์แล้วเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่จุดๆๆของเด็กเหมือนเดิมเข้าสู่อะไรครับอันนี้ดวงอาทิตย์นะอันนี้เขียนตาเพราะหนังสือไม่มีอะไร
1: แสง
0: ไม่มีแสงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่ไม่เป็น
1: แหล่งกำเนิดแสง
0: เก่งมากอ่ะลองเขียนกันเองนะข้อนี้เดี๋ยวอย่าลืมย้อนกลับไปทําข้อ21ด้วยนะลูกเดี๋ยวครูขอเดินไปดูกลุ่มอื่นก่อนนะทีนี้ไปต่ออ่ะกลุ่มใกล้ๆก่อนดีกว่ากลุ่ม3มาแล้วทําไมไม่เปิดล่ะลูกมากลุ่มนี้เรามาดูที่ภาพเราลูกมาดูที่ภาพเราก่อนนะในภาพเด็กๆจะเห็นว่ามีกองไฟอยู่ใช่ไหมครับมีกองไฟอยู่แล้วเด็กๆนั่งล้อมกันทุกคนเลยซึ่งเราจะเห็นลูกศรเนี่ยชี้จากกองไฟไปสู่อะไรลูก
1: ตา
0: ไปสู่ตาของใคร
1: ของพวกเรา
0: เนี่ยที่นั่งเรียงรายอยู่เราเรียกว่าอะไรของเด็กๆถูกต้องนะครับฉะนั้นแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในลักษณะแนวตรงนะครับพุ่งไปสู่ตาของเด็กๆนั่นเองทีนี้เรามาลองเขียนสิเด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะอะไรลูก
1: ม
0: ี
1: แสง
0: เพราะมีแสงเขียนเลยครับเพราะมีแสงอันนี้พวกเราตอบกันเองนะเขียนเลยมอีมีสอแองอแสงมีแสงเขียนได้ไหมเดี๋ยวดูเพื่อนข้างๆก่อนเพราะมีแสงจากกองไฟเข้าสู่อะไรลูกบรรทัดต่อไปเข้าสู่ตาดวงตาก็ได้เข้าสู่ตาของเด็กบรรทัดที่2แล้วนะเข้าสู่ตาของเด็กเพราะกองไฟจุดๆแสงในตัวเองเพราะกองไฟจุดๆแสงในตัวเองในคำนี้เราจะเขียนคำว่าอะไรลูกเพราะกองไฟจุดๆแสงในตัวเองเราจะเติมคำนี้ว่าอะไรมีโอเคลองเขียนเองครับเพราะมีแสงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นอะไรครับเก่งมากลูกหนูลองเขียนกันก่อนนะเขียนภาพนี้ให้เสร็จแล้วลองไปทำหน้าต่อไปนะเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะเดี๋ยวครูขอไปดูกลุ่มอื่นต่อนะมากลุ่ม2โอ้ยกลุ่ม2ทำกิจกรรมกันเก่งมากเลยไหนลองบอกคุณครูซิถ้าทำกิจกรรมได้ไหนลองบอกซิว่าในภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะของกองไฟแล้วก็มีเด็กๆล้อมรอบอยู่ใช่ไหมครับแล้วจะมีลูกศรสีแดงนะครับชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ตาของอะไรนะพอนี้ยังไม่เข้าใจ

0: เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันเนาะแสงเนี่ยพุ่งออกจากกองไฟในลักษณะแนวอะไรลูกแนวตรงพุ่งไปสู่อะไรของเด็กๆพุ่งไปสู่ดวงตาโอ้เก่งมากเลยอุ๊ยเสร็จแล้วเก่งมากลูกทีนี้ไหนลองมาบอกซิมาบอกคุณครูซิเด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะอะไร
1: เพราะแสง
0: จากกองไฟเข้าสู่ดวงตาของเด็กเพราะกองไฟมีในตัวเองจึงจัดที่เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อนบอกแล้วนะจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเขียนได้ไหมลูกเขียนได้นะโอ้ดีมากเลยกลุ่มนี้ถ้าหนูทำหน้านี้เสร็จหนูไปทำหน้า22ได้ลูกเก่งมากเลยกลุ่มนี้หน้า22จะเป็นนี่เป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์พุ่งสู่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยพุ่งเข้าสู่ตาลองทำข้อนี้ดูนะกลุ่มนี้ลองทำข้อนี้ดูนะเอาไหนกลุ่มหนึ่งโอ้ยกลุ่มหนึ่งมาทำหน้านี้แล้วกลุ่มหนึ่งมาทำหน้านี้แล้วขอย้อนหน่อยขอย้อนมาดูหน้าแรกหน่อยลูกขอย้อนมาดูหน้าแรกกันนิดนึงกลุ่มนี้ไหนลองบอกคุณครูซิว่าแสงเคลื่อนที่ลักษณะแนวไหนแนวอะไรครับแนวตรงพุ่งไปสู่อะไรของเด็กพุ่งไปสู่อะไรลูกพุ่งไปสู่ดวงตาของเด็กแต่ละคนฉะนั้นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่เราสามารถมองเห็นได้เด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะมีแสงจากกองไฟเข้าสู่ตาของใครของเด็กเพราะกองไฟมีแสงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโอ้ยกลุ่มนี้เก่งมากลูกหน้าต่อไปคงไม่ยากใช่ไหมทำหน้านี้ได้หน้าต่อไปน่าจะไม่ยากนะครับนี่มาดูหน้านี้ไหนลองตอบคำถามให้ดูหน่อยนะครูขอไปดูกลุ่ม5ก่อนนะครับกลุ่มนี้ลองทำดูนะไหนกลุ่ม5ขอดูหน่อยครับ
2: ว่ามีแสงในตัวเอง
0: กลุ่ม5ไหนขอดูก่อนบางคนเขียนแล้วบางคนยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนลูกมาเด็กๆดูภาพนะจากภาพแผนภาพเราเนี่ยจะเห็นว่าเด็กๆล้อมรอบอะไรอยู
3: ่กองไฟ
0: เด็กๆทุกคนเนี่ย1 2 3 4 5 6ล้อมรอบกองไฟอยู่แล้วมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสีแดงๆพุ่งออกมาแล้วเรียกว่าอะไร
3: ลูกศร
0: มีลูกศรลูกศรพุ่งตรงออกจากอะไร
3: แหล่งกำเนิด
0: แหล่งกำเนิดแสงนี้คือ
3: กองไฟ
0: เก่งมากครับพุ่งไปสู่อะไรของเด็ก
3: ดวงตา
0: พุ่งไปสู่ดวงตาของเด็กนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาตอบสิเด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะอะไร
3: เพราะ
0: แสงจากกองไฟเข้าสู
3: ่
0: ตาของเด็กเพราะกองไฟมีแสงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็
3: น
0: เก่งมากครับกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมเลยลองเขียนกันเลยลูกเก่งมากครับนันทวัฒน์เปิดไปหน้าต่อไปได้เลยไหนเมื่อกี้เราเฉลยไปร่วมกันแล้วไงลูกใช่ไหมเราเฉลยร่วมกันไปแล้วจากกองไฟเข้าสู่อะไร
3: ดวงตา
0: ดวงตาเขียนเลยครับใครเสร็จแล้วหน้านี้ไปทำหน้า22เลยนะหน้า22ดวงอาทิตย์เนี่ยมียอยักษ์กาลันด้วยกลุ่มนี้โอ้ทำงานไวมากย้อนไปดูกลุ่ม4อีกนิดนึงกลุ่ม4ทำหน้า22หรือยังไหนกลุ่มนี้โอ้เสร็จหมดแล้วโอ้เก่งมากกลุ่มนี้คุณรีบทำงานจักรพรรดิช่วยกุลหน่อยนะจักรพรรดิช่วยกุลหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยร่วมกันนะทีทัศน์ไหนลูกขอดูหน่อยสิตกงองูไปลูกสอแองอแสงอย่าลืมงองูจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นแสงเหรอลูกเป็นอะไรนะจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงเขียนให้ครบลูกของเราจึงจัดที่เป็นวัตถุที่เป็นอะไรครับแรงอะไรเก่งมากแรงกำเนิด

0: แสงอ่ะหนูย้อนมาดูนี่ดิแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยคำนี้เลยลูกเนี่ยหนูเอาไปเติมนะเข้าใจไหม
1: ผมจัดว่าตัวเองนั่ง
2: แหล่งกำเนิดแสง
0: ป้าเก่งมากลูกช่วยครูได้มากเลยอีฟอะกลุ่มนี้โอ้ยภาพที่สองอ่ะกำลังเสร็จแล้วเก่งมากกลุ่มนี้เสร็จยังลูกเก่งมากค่ะอ่ะกลุ่มนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจากอะไรล่ะจากดวงอาทิตย์อ่ะเขียนไปครับโอ้โหเขียนยาวมากเลยอ้าวเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยร่วมกันนะถ้าถูกผิดให้ลบหรือเพิ่มได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะเด็กๆครับตอนนี้คุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปอภิปรายผลร่วมกันแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับในกลุ่มคนไหนเสร็จแล้วสามารถช่วยเพื่อนๆนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับบางทีเนี่ยครูเดินไปไม่ทั่วถึงนะครับก็ให้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยพยายามช่วยเหลือกันภายในกลุ่มให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับน่าจะเรียบร้อยกันนะเด็กๆกลุ่มนี้น่าจะเสร็จแล้วกลุ่มนี้ใกล้แล้วยังใกล้หรือยังอุ้ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวลูกอ่ะเติมไปอีกนิดนึงกลุ่มนี้อ่ะเร่งมือครับเร่งมือนี่เราไม่ต้องหันไปดูกลุ่มอื่นครับลูกไม่ต้องหันไปดูกลุ่มอื่นนะให้ดูที่เพื่อนๆตัวเองถามเพื่อนได้เดี๋ยวเพื่อนบอกลูกไม่ต้องหันไปอย่างนั้นกลุ่มนี้กูนจักรพัฒน์ช่วยเพื่อนไหมกูนเขียนครับกูนเขียนทำงาน
3: ย
0: ัง
3: ไม่
0: งานให้เสร็จนะเร่งมือครับเร่งมือเร็วๆเก่งมากจักรพรรดิวันนี้อะกลุ่ม5สุดท้ายแล้วกลุ่ม5โอ้เรียบร้อยอ้าวหน้านี้ไม่ทำอ่ะลูกอ้าวหน้านี้ลองทำสิลูกไหนหนูลองทำสิภาพเมื่อกี้เราก็เข้าใจไงภาพนี้เราก็น่าจะทำได้ลูกไม่ยากไม่เข้าใจถามเพื่อนได้ไม่เข้าใจถามเพื่อนได้นะ

เดี๋ยวเราไปดูเฉลยร่วมกันนะหมดเวลาแล้วเด็กๆเด็กๆวางมือกันก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการแก้ไขผลงานของเรานะครับตอนนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งขออนุญาตนะครับนักเรียนวางมือจากดินสอก่อนครับเอามือกอดอกกลุ่มไหนที่ยังไม่ปฏิบัติตามนะกลุ่ม5วางดินสอก่อนครับเด็กๆทุกกลุ่มวางดินสอก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้พวกเราได้แก้ไขนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเด็กๆพร้อมไหมไปต่อกันเลยนะครับเด็กๆ

0: อภิปรายผลการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเด็กๆมาตอบคำถามกันก่อนที่เราจะไปแก้ไขผลงานของเราคำถามนี้ถามว่าทำไมเราจึงใช้ลูกศรลูกไหนมีใครรู้บ้างกลุ่ม2ยกมือก่อนอีกแล้วช่วยครูดีมากเลยกลุ่ม2ทำไมเราจึงใช้ลูกศรครับเพื่ออะไรลูก
1: เพราะว่ามันจะทำให้เราได้มองเห็นแสงค่ะ
0: ทำให้มองเห็นแนวอะไร
1: แนวตรงของแสงค่ะ
0: แนวการเคลื่อนที่ของ
1: แสงค่ะ
0: เก่งมากครับขอบคุณมากลูกไหนมีใครตอบคำตอบอื่นๆไหมข้อนี้ทำไมเราจึงใช้ลูกศรครับเมื่อกี้ดานเนียก็ยกมือเหมือนกันดานเนียลองพูดสิลูกทำไมเราจึงใช้ลูกศรครับเพราะบอกอะไรลูก
1: เพราะแทนการเคลื่อนที่ของแสงค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยร่วมกันว่าเหตุใดนะครับเราสอนนะครับก็เพื่อบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเองถูกต้องนะครับที่พวกเราตอบมาเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนคำถามมีว่าหัวลูกศรและปลายลูกศรใช้แทนสิ่งใดครับไหนมีใครตอบคำถามข้อนี้ได้กลุ่ม2ลองตอบสิว่าหัวลูกศรใช้แทนอะไรครับมีอยู่2กรณีนะมีหัวกับปลายลูกตอบหัวก่อนหัวลูกศรใช้แทนอะไรครับ
1: ใช้เป็นลูกศรที่ชี้ค่ะ
0: ใช้เป็นสิ่งที่ชี้สิ่งที่ชี้เราเรียกว่าทิศอะไร
1: ทิศทุกทางค่ะ
0: เก่งมากครับแล้วปลายลูกศรล่ะลูกใช้แทนอะไรรู้ไหม
1: ใช้แทนเส้นตรงค่ะ
0: ใช้แทนเส้นตรงในจุดที่อะไรเป็นจุดอะไรของลูกศรจุดอะไรเขาเรียก
1: จุด
0: มีจุดเริ่มกับจุดสิ้นสุดให้ความหมายไว้อย่างนี้จุดเริ่มกับจุดสิ้นสุดลูก
1: จุดเริ่ม
0: จุดเริ่มต้นของอะไร
1: ของแสง
0: ของอะไรนะ
1: แสง
0: ของแสงช่วยเพื่อนได้ดีมากเก่งมากลูกลุงครับขอบคุณมากลูกเรามาดูกันนะครับว่าหัวลูกศรและปลายลูกศรเราใช้แทนสิ่งใดนะครับส่วนหัวลูกศรเนี่ยใช้แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะครับที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนปลายลูกศรนะครับเราจะใช้แทนจุดเริ่มต้นของแสงนั่นเองให้เด็กๆดูจากภาพนี้ก็ได้นะครับที่ครูบอกว่าปลายลูกศรคือตรงนี้เห็นไหมเป็นจุดเริ่มต้นของแสงนะครับเด็กๆตรงนี้นะส่วนหัวลูกศรนี่ตรงนี้หัวลูกศรตรงนี้นะครับเราใช้แทนลักษณะของการเคลื่อนที่ของแสงในเรื่องของทิศทางนั่นเองครับส่วนตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือปลายลูกศรนะครับใช้แทนจุดเริ่มต้นของแสงนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับปลายลูกศรและหัวลูกศรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยร่วมกันนะครับว่าเด็กๆจะตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างไรให้เด็กๆทุกคนเปิดย้อนไปหน้าที่21ก่อนนะตอนนี้เปิดย้อนไปเลยครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเด็กๆเรามาดูกันนะครับเด็กแต่ละคนมองเห็นกองไฟได้เพราะอะไรครับ
2: แสง
0: เพราะแสงหรือคำว่ามีแสงก็ได้ใช่ไหมครับนี่เด็กเขียนตามคุณครูถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยนะครับเด็กๆเพราะแสงจากกองไฟเข้าสู่อะไรครับเด็กๆจะสามารถเขียนคำว่าดวงตาหรือตาก็ได้นะครับคุณครูขอเขียนเป็นคำว่าตานะครับเข้าสู่ตาของเด็กเพราะกองไฟเป็นไงครับจุดๆๆแสงในตัวเองอะไรครับตอบพร้อมกันว่าม
2: ีแสง
0: ในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็น
2: แสง
0: เก่งมากเลยครับทุกคนขอบคุณมากครับจึงจัดเป็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพต่อไปนะครับเด็กๆมาดูที่ใบงานนะครับการมองเห็นวัตถุต่างๆในหน้าที่22ครับเรามาดูกันเลยเด็กมองเห็นหนังสือได้เพราะอะไรครับเพราะแสงจากอะไรจากดวงอาทิตย์กระทบหนังสือแล้วเข้าสู่ดวงตาหรือตาก็ได้นะครับของเด็กเพราะหนังสือไม่มี
2: แสง
0: ไม่มีแสง

0: แฝงในตัวเองจึงจัดเป็นวัตถุที่ไม่เป็นตอบพร้อมกันเก่งมากครับจึงจัดเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับเรียบร้อยนะลูกคุณครูไปต่อนะคุณครูขออนุญาตไปต่อนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูความหมายจากลูกศรอีกทีหนึ่งนะครับเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่าแสงเคลื่อนที่ในลักษณะแนวพุ่งสู่อะไรครับพุ่งสู่ดวงตาของเราได้โดยตรงถ้าสิ่งนั้นเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะถ้าสิ่งนั้นเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะเด็กๆจะเห็นว่าในภาพเนี่ยก็คือมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่นั่นก็คือกอง
1: ไฟ
0: กองไฟนั่นเองครับจึงสามารถมองเห็นกองไฟได้นั่นเองนะครับเด็กๆแหล่งกำเนิดแสงก็คือกองไฟนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือดวงตาของเราซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ดวงตานะครับเด็กๆไปต่อนะครับในภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยเรามองวัตถุที่อะไรครับที่ไม่มีในแสงในตัวเองนั่นก็คือสิ่งนั้นคือไม่ใช่ครับให้เด็กๆดูที่ลูกศรสิลูกให้ดูที่ลูกศรลูกศรเนี่ยชี้ไปที่หนังสือแล้วชี้จากหนังสือไปที
1: ่
0: ดวงตาลูกศรเนี่ยไม่ได้ชี้ไปที่รูปภาพสุนัขนะซึ่งสิ่งที่วงกลมไว้นะครับตอนนี้ก็คือแหล่งกำเนิดแสงซึ่งเป็นอะไรครับวันนี้แหล่งกำเนิดแสงในภาพนี้คือดวงอาทิตย์ส่วนชิ้นนี้คือหนังสือและตรงนี้คือดวงตาของเด็กที่กำลังนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นั่นเองอ้าวถามหน่อยว่าถ้าคุณครูเปลี่ยนไปชี้เป็นรูปสุนัขล่ะเราจะเขียนลูกศรได้ยังไงต่อครับเราก็สามารถเขียนลูกศรจากสุนัขไปสู่ตาของเด็กได้เหมือนกันใช่ไหมครับเก่งมากเลยแล้วมาอภิปรายผลกันอีกนิดนึงนะครับเด็กๆจากแผนภาพที่ใช้ลูกศรแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราสามารถมองเห็นได้อย่างไรครับเด็กๆเมื่อสักครู่นี้มองเห็นได้อย่างไรนะการมองเห็นสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเรามองได้อย่างไรครับเกี่ยวกับการใช้ลูกศรมองเห็นได้ยังไงนะแสงพุ่งออกจากอะไรแสงพุ่งออกจากแรงตอบพร้อมกันเลยครับแสงพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่อะไรเข้าสู่ตาได้เลยนะครับเห็นไหมแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ตาของผู้สังเกตนะครับอีกคำถามหนึ่งการมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะจะต้องผ่านอะไรก่อนแสงเคลื่อนที่ไปที่ไหนก่อนแสงเคลื่อนที่ไปที่วัตถุแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่เข้าสู่อะไรครับเนี่ยเนี่ยเข้าสู่ดวงตานะครับเก่งมากนะครับไปที่กระทบที่วัตถุก่อนแล้วเข้าสู่ตาของผู้สังเกตอีกทีหนึ่งนะครับสรุปกิจกรรมไหนลองให้เด็กๆทุกคนเนี่ยลองสรุปกิจกรรมให้ครูฟังหน่อยครับไหนใครสามารถสรุปกิจกรรมได้วันนี้เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการมองเห็นอะไรการมองเห็นแสงโดยใช้อะไร
1: ล
0: ูกศรมองเห็นเป็น2กรณีก็คือถ้ามีวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงเคลื่อนที่จากอะไรแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู
1: ่
0: ดวงตาได้เลยมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจะไปที่ไหนก่อน
1: ไป
0: ที่วัตถุหรือสิ่งของก่อนแล้วค่อยเข้าสู
1: ่
0: เก่งมากครับเด็กๆเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับการมองเห็นสิ่งต่างๆโดยใช้ลูกศรแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ตานะครับในภาพเนี่ยก็จะเป็นการแคมปิ้งเหมือนกันหรือการรอบกองไฟเหมือนกันเนาะส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงกระทบวัตถุก่อนแล้วค่อยเข้าสู่ตานะครับจากในภาพจะเห็นว่าเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างเนาะแสงจากข้างนอกเนี่ยริมหน้าต่างก็เ มาที่หนังสือที่เขากำลังอ่านแล้วหนังสือก็จะเข้าสู่ดวงตาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่6นั่นเองครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับใบงานเรื่องแสงเคลื่อนที่อย่างไรในหน้าที่23ถึง24และ2นะครับแบบฝึกหัดใบงานหน้า26ถึง30ครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DL TV ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของคุณแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ
2: บ๊ายบาย

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่สนะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ย

0: เกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทํานาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทําไม่มากนักและที่สําคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยนึงคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนําเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สําหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดําหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่า เกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
1: การตั้งบวกแบบมี

0: การทดค่ะ
1: การตั้งบวกแบบมีการทดใช่ไหมปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกแบบมีการทดในตอนที่1ใช่ไหมครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการ

0: หมายทางคณิตศาสตร์ได้สามารถอธิบายได้ว่าการตั้งบวกนั้นเราตั้งอย่างไรต้องเขียนเลขโดดให้ทำไมกันนะให้ตรงกันในแต่ละหลักใช่ไหมครับแล้วเริ่มบวกจากหลักอะไรไปหลักอะไรไปหลักอะไรลูกหลักหน่วยแล้วก็บวกในหลัก10ต่อแล้วก็บวกในหลักร้อยนักเรียนจะต้องออกมาอธิบายนำเสนอได้นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่โจทย์ข้อแรกเพื่อทบทวนกันก่อนนะข้อนี้โจทย์ว่าอย่างไรเอามาดูกันนะครับ578บวกมีจำนวน2จำนวนใช่ไหมบวกกันอยู่ใช่ไหมครับเราน่าจะใช้วิธีการอะไรนะจากครั้งที่แล้วเราใช้วิธีการอะไรนะลูก
1: การต
0: ั้
1: งบวก
0: นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะโดยเราจะต้องบวกทีละหลักนั่นเองนะครับอย่างแรกเราบวกในหลักอะไรก่อนนะบวกในหลักหน่วยใช่ไหมครับซึ่งก่อนที่เราจะบวกในหลักหน่วยได้นั้นเราก็จะต้องเขียนเลขโดดทำไมเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับมาดูนะมาดูขั้นแรกนะครับเราก็จะต้องทำไมลูกเขียนเลขโดดก่อนนะ5อยู่ในหลักใดเอ่ย5อยู่ในหลัก100 7อยู่ในหลัก10 8อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยนะครับจะเห็นว่าจำนวน2จำนวนนี้บวกกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะและบวกอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ102 1อยู่ในหลักใดครับ
1: 100
0: 1อยู่ในหลัก
1: 100
0: เขียน1ในหลัก100นะครับ0อยู่ในหลักอะไรครับ
1: 10
0: เขียน0ในหลัก10และ2สุดท้ายเลยอยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยเขียน2ในหลักหน่วยจากนั้นสังเกตว่าเลขโดดในหลักหน่วยตรงกันยังตรงกันยังครับ
1: ตรงแล
0: ้วในหลัก10ตรงกันยังครับ
1: ตรง
0: กันแล้วและในหลัก100ล่ะลูกตรงกันยัง
1: ตรง
0: กันแล้วเราก็ทำการเริ่มบวกได้นะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับบวกจำนวนในหลักหน่วย8หน่วยบวก2หน่วยได้กี่หน่วยครับ
1: 14
0: หน่วยใครตอบครูได้บ้างธนพรลูกธนพร8หน่วยบวก2หน่วยได้กี่หน่วยนะลูก
2: 10หน่วยค่ะ
0: 10หน่วยใครตอบครูได้บ้างว่า10หน่วยเป็นกี่10ลูกนโมลูก
3: 110ครับ
0: เป็น110กับ0หน่วยใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเขียน0ที่หลักหน่วยนะและทด110ไว้ที่หลัก10โดยเขียนตัวเลข1กำกับไว้ที่หลัก10ในลักษณะนี้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อเราทดไว้110นะยังจำกันได้นะครับเมื่อเราบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ไปบวกในหลักอะไรต่อลูก
1: น
0: ะในหลัก10นำอะไรบวกอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียอยู่ในหลัก10ต้องนำอะไรบวกอะไร
2: 70บวก0 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยต้องนำ70บวก0 10ได้กี่10ครับตอบพร้อมกัน
1: 70
0: 70ใช่ไหมแต่ตอบ70เลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรลูก
1: เรามีเลขโดดอยู
0: ่เพราะอะไรปื้มเพราะอะไรครับบอกเหตุผลคุณครูหน่อยเพราะอะไรครับ
3: เพราะมันทดอยู่ครับเพราะมันมีการทดครับ
0: อ๋อเพราะมีทดอยู่ทดอยู่เท่าไหร่นะครับทดอยู่เท่าไหร่ลูกทดอยู่110นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วก็จะต้องเป็น
1: 80
0: เพราะฉะนั้นเขียน8ที่หลัก10สุดท้ายเลยเราจะต้องบวกในหลักใดต่อครับ
1: 100
0: บวกในหลัก100นะในหลัก100มีอยู่กี่ร้อยเอ่ย500บวก
1: 100
0: ได้กี่ร้อยครับ
1: 600
0: นั่นเองนะฉะนั้นแล้วเราจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าอะไรครับสามารถสรุปได้ว่า578บวก102เท่ากับ
1: 680
0: นักเรียนจำได้ไหมเวลาที่เราเขียนตั้งบวกในลักษณะนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรกำกับไว้เราไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อหลักกำกับไว้นะเราอาจจะเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะถ้านักเรียนจำได้แล้วว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าเลขโดดใดอยู่ในหลักใดนะครับอยู่เขียนไปทางขวามือสุดอ๋ออยู่ในหลักหน่วยนะถัดไปทางด้านซ้ายของหลักหน่วยอ๋อเป็นหลักอะไรนะ

0: 10ใช่ไหมครับถัดจากหลัก10ไปทางด้านซ้าย
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: นั่นเองนะครับถ้านักเรียนจำได้ในลักษณะนี้และเข้าใจแล้วก็สามารถเขียนได้ในลักษณะนี้นะพร้อมกับสรุปจากนั้นนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมที่จะตรวจสอบอะไรนะ
1: ความสมเหต
0: ุสมผลนักเรียนลองช่วยกันตรวจสอบได้ไหมว่า680เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมครับใครตอบคุณครูได้บ้างใครบอกเหตุผลครูได้บ้างประกรณ์ลูกประกรณ์บอกคุณครูหน่อยว่าเอ๊ะ578บวก102เท่ากับ680ซึ่งได้คำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมครับ
2: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่า578มากกว่า500ครับ102มากกว่า100ครับ
0: เมื่อนำมาบวกกันมันควรที่จะมากกว่า
2: 600ครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะครับกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้ทำอีกแล้วเพื่อเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการบวกนะครับโดยการตั้งบวกแบบมีการทดนะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั่งเป็นกลุ่มนะครับและอาจจะมีกระดานหรือกระดาษนะประจำกลุ่มและช่วยการร่วมมือรวมพลังการคิดโจทย์ในแต่ละข้อที่ครูจะให้ซึ่งมีทั้งหมด4ข้อข้อละ10คะแนนนะครับซึ่งเมื่อคุณครูเฉลยคุณครูอาจจะมีคะแนนพิเศษให้นะทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นความร่วมมือนักเรียนก็จะต้องได้คะแนนด้วยใช่ไหมใครร่วมมือดีที่สุดช่วยตอบคำถามที่ครูถามไปและตอบได้ถูกต้องก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะครับพร้อมยังลูก
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วประมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมนักเรียนครับเราทบทวนวิธีการเขียนในกระดานกันสักเล็กน้อยนะนักเรียนไม่เอ่ยว่าเวลาที่เราเขียนตั้งบวก1เลยต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกและสุดท้ายอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมสรุปว่าดังนั้นผลบวกที่ได้เท่ากับเท่าใดคุณครูย้ำอีกหนึ่งครั้งนะนักเรียนอย่าลืมสรุปนะว่าดังนั้นจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ที่ครูกำหนดให้มีผลบวกเท่ากับเท่าใดนะครับมาดูกันพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล
0: ้วกลุ่มที่รวดเร็วที่สุดและถูกต้องจะได้ออกมานำเสนอและรับคะแนน10คะแนนนะเขียนให้ตัวใหญ่ๆชัดๆพร้อมแล้วมาดูโจทย์อ่านพร้อมกันก่อนนะแล้วครูจะให้สัญญาณนะมาดูอ่านพร้อมกันก่อน342บวก591เท่ากับจำนวนได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับเสร็จแล้วชูขึ้นนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5เสร็จแล้วนะกลุ่มที่2เสร็จหรือยังครับ

0: กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแต่เราลองมาดูกันนะว่ากลุ่มใดจะถูกต้องเราตอบเท่าไหร่การกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่1ตอบ933กลุ่มที่2ตอบ933กลุ่มที่3ตอบ933กลุ่มที่4
1: 933
0: กลุ่มที่5ลูกตอบแต่คุณครูยังไม่ได้ให้ลบคุณครูบอกหรือยังคุณครูให้ลบยังไม่ได้ให้ลบใช่ไหมกลุ่มที่1ออกมานำเสนอก่อนลูกมาเพราะกลุ่มที่1เสร็จก่อนเพื่อนเลยมาลูกมาอธิบายเพื่อนฟังหน่อยในขณะที่เพื่อนนำเสนออยู่นั้นท่านครูถามคำถามจะมีคะแนนพิเศษนะจะมีคะแนนพิเศษนะเราเริ่มยังไงลูกเราเริ่มยังไงเอาอะไรบวกอะไรก่อน
2: 342บวก5 591
0: เราบวกในหลักอะไรนะ
2: หลักหน่วยครับ
0: บวกยังไงอธิบายเพื่อนฟังสิเรานำอะไรบวกอะไรลูกในหลักหน่วย
2: 2นำมาบวกกับ1
0: ซอยบวก1หน่วยได้กี่หน่วย
2: 3หน่วย
0: ได้3หน่วยอาชีพเพื่อนดูสิใน3หน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยใช่ไหมจากนั้นเราบวกในหลักอะไรต่อครับ
2: หลัก10
0: บวกในหลัก10ใช่ไหมไหนตรงไหนเอ่ยชี้เพื่อนดูสิบวกในหลัก10อะไรเอ่ยมันคืออะไร4อะไร
2: 4กีบบวก9กีบ
0: ได้กี่10ลูก
2: 13
0: 40บวก30ได้กี่40บวก90ได้กี่10ลูก
2: 13กีบ
0: 13 10นะ13 10เป็นกี่ร้อยกับกี่10 13 10เป็นกี่ร้อยกับกี่10ลูก
3: นี่ก็100
2: ครับ
0: 100กับ30เพราะฉะนั้นเขียน3ที่หลัก10ใช่ไหมและทด100ไว้ที่หลัก100จากนั้นบวกในหลัก100ใช่ไหมชี้เพื่อนดูสิบวกในหลักร้อยเอาอะไรบวกกัน
2: 300บวก500
0: ได
2: ้ได้800
0: 800เอาแล้วทำไมไม่ตอบ800ล่ะลูกตอบในขณะที่เพื่อนนำเสนออยู่คุณครูถามว่าทำไมเพื่อนไม่เขียน800ทำไมเพื่อนเลือกเขียน900กลุ่มที่4ลูก
4: เพราะว่ามีทศครับ
0: เพราะมีทศทศอยู่เท่าไหร่ครับ
4: ทด100ครับ
0: ทดอยู่100นะเยี่ยมมากเอากลุ่มที่4ได้ไป5คะแนนกลุ่มที่4มี5คะแนนนะคะแนนพิเศษเพราะฉะนั้นเราต้องตอบเท่าไหร่ลูกบวกกันในหลัก100มีทดอยู่100เป็น
2: 900
0: 900เขียน9ที่หลัก100นะฉะนั้นจะเห็นว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมแต่ลืมอะไรไปตรงนี้ลืมอะไรไปต้องสรุปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูให้9เต็ม10นะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับคำตอบถูกต้องแต่องค์ประกอบที่เราตกลงกันไว้ไม่ครบนะคุณครูหัก1คะแนนมาดูเฉลยกันนะ3อยู่ในหลักใดครับ3อยู่ในหลัก100 4อยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยบวก591 5อยู่ในหลักใดครับ
1: 100
0: หลัก100 9อยู่ในหลัก
1: 10
0: 1อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: เริ่มบวกในหลักหน่วย2หน่วยบวก1หน่วยได
1: ้
0: 3หน่วยเขียน3ที่หลักหน่วย40บวก90ได้กี่10 13 10นะ13 10เป็น100กับ30นะครับเพราะฉะนั้นเขียน3ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับเขียน1กำกับไว้ในลักษณะนี้นะจากนั้นบวกในหลัก100

0: ต่อครับ300บวก500เป็นกี่ร้อยครับ
1: 800
0: ทดอยู่กับอีก100เป็น
1: 900
0: เขียน9ที่หลักร้อยดังนั้นเราจึงได้ว่า342บวก591เท่ากับ933ใครตอบได้บ้างว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่กลุ่มที่5ลูกคำถามพิเศษ5คะแนนนะข้อนี้สมเหตุสมผลไหม
2: สมเหตุสมผลค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับวันใหม
2: ่342
0: มากกว่าม
2: ากกว่า300
0: ครับและบวกกับ
2: 591
0: ซึ่ง
2: มากกว่า500
0: เยี่ยมมากแล้วบวกกันต้องมากกว่าเท่าไหร่ลูก
2: ต้องมาก900ค่ะ
0: ฮะบวกกันต้องมากกว่ามากกว่าอะไร
2: มากกว่า800ค่ะ
0: มากกว่า800นะเพราะนั้นคุณครูให้5คะแนนกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่1มี9คะแนนนะครับกลุ่มที่4มี5คะแนนกลุ่มที่5มี5คะแนนนะมาดูข้อถัดไปลบกระดานได้เลยอย่าลืมว่าห้ามลืมเขียนสรุปนะห้ามลืมเขียนสรุปลบเรียบร้อยหรือยังทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วประเมิน5ครั้งและนั่งตัวตรงอ่านโจทย์พร้อมกันเมื่อครูให้สัญญาณแล้วเริ่มนะครับ35ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับสรุปเป็นไหนสรุปหรือยังสรุปหรือยังอ้าวกลุ่มที่2ยังเขียนผลบวกหรือยังได้เท่าไหร่ยังไม่เสร็จนะเอาขาอ่ะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5และกลุ่มที่1แต่อย่าเพิ่งลบกระดานนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราจะดูว่าของกลุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกเสร็จถูกต้องหรือไม่นะออกมานำเสนอกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอออกมาออกมานำเสนอนะห้ามแก้แล้วห้ามแก้แล้วมาดูกลุ่มที่2นะเราเอาอะไรบวกอะไรลูก
2: เอา35บวก827บวกกันค่ะ
0: อ๋อแล้ว1นี่คืออะไรเนี่ยลูก
2: เป็นตัวตั้งค่ะเป็นตัวตั้งทศค่ะ
0: อ๋อเป็นตัวทศใช่ไหมลูกอ๋อแล้วเราเอาอะไรบวกอะไรครับ
2: เอา5บว วก7ค่ะ
0: 5หน่วยบวก7หน่วยได้กี่หน่วย
2: ได้2หน่วยได้12หน่วยค่ะ
0: 12หน่วยนั่นคือ110กับ2หน่วยใช่ไหมเขียน2ที่หลัก
2: คือหลัก10
0: หลักอะไรนี่หลักอะไรเขียน2ที่หลัก
2: หลัก10ค่ะ
0: 2ตรงนี้ลูก2
2: 2
0: หลักอะไร
2: หลักหน่วยค
0: ่
2: ะ
0: เขียน2ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลักอะไร
2: หลัก10ค่ะ
0: หลัก10และในเอ่ย110ตัวนี้ใช่ไหม
2: ค
0: ่ะอ๋อจริงๆแล้วต้องมาทดที่หลัก10นะไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่2ยังไม่ได้คะแนนนะแก้ไขนะครับไปกลุ่มที่เสร็จเป็นลำดับที่2คือกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมาลูกรถเร็วออกมาเลยมาดูกลุ่มนี้นะมาดูกลุ่มนี้นะเราบวกได้เท่าไหร่ลูก
3: 862ครับ
0: ลองดูลองดูนะเราบวกยังไงเริ่มต้น
3: หลักหน่วย5หน่วยบวก7หน่วยครับ
0: 5หน่วยบวก7หน่วยได
3: ้12หน่วยครับ
0: 12หน่วยใส่เขียนยังไงเขียน2ที่หลักอะไร
3: หน่วยครับ
0: เขียน2ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10ตรงไหนตรงนี้นะจากนั้นนำอะไรบวกอะไรต
3: ่อ3หน่วยบวก2
0: หน่วยเหรอ3อะไร
3: 30บวก20คร
0: ับได
3: ้60
0: 30บวก20ได้กี่10
3: 50ครับ
0: 50แล้วปรากฏว่ามีอะไรอยู
3: ่มีทด110คร
0: ับ มีทดอยู่1มีทดอยู่110ใช่มั้ยมีทดอยู่110นะครับแสดงว่าผลบวกที่ได้ต้องเป็นเท่าไหร
3: ่60ครับ
0: 60เขียน6ที่หลัก10ชี้เพื่อนดูและสุดท้ายในหลักร้อยมีอะไรอยู่ลูก
3: 0กับ800ครับ
0: รวมเป็น
3: 800ครับ
0: 800เขียน8ที่หลักร้อยเอาในสรุปลูกสรุป
3: ดังนั้น35บวก827เท่ากับ862
0: ถูกต้องไหมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่แต่เพื่อนอธิบายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันนะเด็กๆจะเห็นว่า35บวก827 35เป็นจำนวนกี่หลักลูก2หลักนะแสดงว่า3อยู่ในหลักใดครับ3อยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยบวกด้วย827 8อยู่ในหลักแต่ในหลักร้อยเขียนตรงกับตัวเลข3นี้ใช่ไหมไม่ใช่นะก็ต้องเขียนในหลักร้อยนะครับ8ในหลักร้อย2อยู่ในหลัก10เขียนตรงกับตัวเลข3นะเพราะอยู่หลักเดียวกันนั่นก็คือหลัก10และ7อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: เขียน7ในหลักหน่วยนะครับจากนั้นสังเกตว่าเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม5หน่วยบวก7หน่วยได้กี่หน่วยครับ12หน่วย12หน่วยหรือ110กับ2หน่วยใช่ไหมแสดงว่าเขียน2ที่หลักหน่วยและทด110ไว้ที่หลัก10นะครับจากนั้นบวกในหลัก10 30บวก20ได้กี่10ครับ50ทดอีก110เป็น60เขียน6ที่หลัก10และสุดท้ายเรานำอะไรบวกอะไรใครตอบได้บ้างธนพรลูกธนพรเรานำอะไรบวกอะไร
2: 0บวก800
0: เยี่ยมมากรับไป5คะแนนกลุ่มที่2รับไป5คะแนนนะ0บวก800ได้800เขียน8ที่หลักร้อยฉะนั้นคำตอบที่ได้นั่นคือ862นั่นเองนะครับ862จึงสรุปได้ดังนั้น35บวก827เท่ากับ862ซึ่งกลุ่มที่4ทำได้ถูกต้องฉะนั้นรับไป10คะแนนนะกลุ่มที่4รับไป10คะแนนนะตอนนี้กลุ่มที่4มีกี่คะแนนแล้วลูก
1: 15
0: คะแนนนะกลุ่มที่1มีกี่คะแนน9คะแนนกลุ่มที่2มี 5คะแนนกลุ่มที่3และกลุ่มที่5 5คะแนนนะมาดูข้อถัดไปพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูกันนะโจทย์ว่ายังไงลูก645บวก245เท่ากับจำนวนใดพร้อมยังลบให้สะอาดก่อนลบให้สะอาดคุณครูดูอยู่นะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับชูกระดานขึ้นก่อนชูกระดานขึ้นทุกกลุ่มเลยเรียบร้อยเอาลงได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยตามมาด้วยกลุ่มที่5แล้วกลุ่มที่2นะกลุ่มที่4กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เขียนเพิ่มใช่ไหมมาดูกันที่กลุ่มที่1ก่อนเลยนะเสร็จก่อนเพื่อนเลยออกมานำเสนอลูกมา2คนฝึกพูดนะฝึกพูดฝึกนำเสนออาจจำนวนใดบวกจำนวนใดลูก
2: 645บวก245
0: เราเริ่มต้นบวกยังไง
2: 5หน่วยบวก5หน่วย
0: ได้
2: ได้10ค
0: ่
2: ะ
0: ได้10ใช่ไหม5หน่วยบวก5หน่วยได้10หน่วยหรือ10แล้วยังไงต่อลูก
2: เขียนศูนย์ที่หลักหน่วย
0: เขียนศูนย์ที่1หน่วยที่หลักหน่วยแล้วทด10ไว้ที่หลัก
2: ทด10ไว้ที่หลัก10ค่ะ
0: เยี่ยมมากจากนั้นทำยังไงต่อ
2: บวกที่หลัก10ค่ะ
0: บวกอะไรบวกอะไรลูก
2: 4บวก4
0: 40บวก40ได้
2: 84ทด1เป็น90ค่ะ
0: ทด10เป็น90เขียน9ที่หลัก10ชี้เพื่อนดูหน่อยและจากนั้นบวกในหลักอะไรต่อครับ
2: บวกในหลัก100ค่ะ
0: นำอะไรบวกอะไร
2: 600 600บวก200
0: ได้กี่ร้อยครับ
2: เท่ากับ800ค่ะ
0: ได้800เขียน8ที่หลัก100ฉะนั้นคำตอบของเราคือ645บวก
2: 245เท่ากับ890ค่ะ
0: เยี่ยมมากใครได้ตรงเพื่อนบ้างกลุ่มที่2ได้ตรงไหมตรงกลุ่มที่3ได้ตรงไหมกลุ่มที่4
1: ตรง
0: กลุ่มที่5
1: ตรง
0: อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่เก็บไว้ก่อนอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากรอดูนะมีคำถามพิเศษไหม6อยู่ในหลักร้อยนะครับ6อยู่ในหลักร้อย4อยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลักหน่วยบวกด้วย245 2อยู่ในหลัก
1: ร้อย
0: 4อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: 4อยู่ในหลัก
1: 10
0: และ5อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: บวกกันเริ่มต้นเรานำอะไรบวกอะไรใครตอบได้บ้างยกมือกลุ่มที่2ประภัสราลูกนำอะไรบวกอะไร
2: 5หน่วยบวก5หน่วยค่ะ
0: 5หน่วยบวก5หน่วยถูกต้องรับไป5คะแนน5หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วย
1: 10
0: กลุ่มที่4ลูก5หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วย
4: 10หน่วยครับ
0: 10หน่วยถูกต้องรับไป5คะแนนนะตอนนี้หลายคะแนนแล้วนะกลุ่มที่4นะ 10หน่วยเป็นกี่สิบเอามือจับหู

0: ประมือ2ครั้ง3ครั้งยกกลุ่มที่5ลูก10หน่วยเป็นกี่10
1: 1 10ค่ะ
0: ถูกต้องเอาไป5คะแนนฉะนั้นได้110ใช่ไหมเขียน0ที่หลักหน่วยและทด110ไว้ที่หลัก10นะครับเพราะ110นั่นก็คือ110กับ0หน่วยนะจึงเขียน0ที่หลักหน่วยและทด110ไว้ที่หลัก10จากนั้นเรามาบวกในหลักอะไรต่อนะบวกในหลัก10ใช่ไหม40บวก40ได้80แต่จะตอบ80เลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรใครตอบได้บ้างเอามือจับหูประมือ3ครั้งจับไหล่ยกไปยกมายกกลุ่มที่1ลูกเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีทด1ค่ะ
0: มีทดเท่าไหร่นะ
1: มีทด110ค่ะ
0: ถูกต้องรับไป5คะแนนเยี่ยมมากนะฉะนั้นเราจึงตอบอะไรลูกเราจึงตอบเท่าไหร่ตอบ90เขียน9ที่หลัก10นะและสุดท้ายเลยเราบวกในหลักอะไรต่อหลัก100 600บวก200ได้
2: 800
0: เขียน8ที่หลัก100นะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า645บวก245เท่ากับ890ใครจะสรุปความสมเหตุสมผลให้ครูได้บ้างว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่มือจับหูยกไม้บรรทัดขึ้นมากลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ตอบคุณครูหน่อยว่า890เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
3: เพราะว่ามัน
0: สมเหตุสมผลไหมตอบ
3: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะอะไรลูก
3: เพราะว่ามากกว่า800ครับ
0: อะไรมากกว่า800ลูกทำไมถึงต้องมากกว่า800ล่ะ
3: เพราะว่ามี90ด้วยครับ
0: ใช่ไหมยังไม่ใช่ใครจะคำตอบที่ได้ควรมากกว่า800แต่เหตุผลยังไม่ใช่นะใครตอบได้บ้างมือจับหูจับไหล่ยกกลุ่มที่3ตะวันลูกตะวันคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหม
4: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะอะไร
4: 645
0: มันทำไม
4: น้อยกว่าม
0: ันมากกว่าอะไร
4: มากกว่า600คร
0: ับ อ๋อมากกว่า600แล้ว245ล่ะ
4: 245มันมากกว่า200ครับ
0: อ๋อรวมกันมันจะต้องทำไมรวมกันจะต้องทำไม
4: มากกว่าครับ
0: มากกว่าอะไร
4: มาก
0: มากกว่า
4: 800
0: มากกว่า800ถูกต้องรับไป5คะแนนกลุ่มที่3นะเยี่ยมมากแสดงว่า890เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า645มากกว่า600และ245มากกว่า200รวมกันก็ควรที่จะมากกว่า800นะเยี่ยมมากนะครับถ้าพร้อมแล้วลบกระดานลูกลบกระดานลบกระดานนะลบกระดานมาดูนะมาดูข้อสุดท้ายนะครับมาดูข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกัน1 2 3เอาใหม่เริ่มใหม่1 2 3เยี่ยมมาก888บวก88เท่ากับจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับอย่าลืมสรุปนะอย่าลืมสรุปอ ที่แล้วกลุ่มที่1ได้เพิ่มไปอีก10คะแนนนะถูกต้องนะข้อที่แล้วนะครับกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จยังลูกตัวตรงกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกนั่นคือกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาออกมานำเสนอเลย1แล้วกลุ่ม1แล้วนะลูกมาเรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดอ่านก่อน
1: 888บวก88ค่ะ
0: เราเริ่มบวกที่หลักอะไรลูกอธิบายเพื่อนได้เลย
1: เริ่มบวกที่หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: นำอะไรบวกอะไร
1: 8หน่วยบวก8หน่วย
0: สีเพื่อนดูสิสีเพื่อนดูลูก
1: 8หน่วยบวก8หน่วยเท่ากับ
0: 8หน่วยบวก8หน่วยนะ
1: เท่ากับ16
0: 16หน่วยใช่มั้ย16หน่วยเป็น10กับ6หน่วยใช่มั้ยเข
1: ีย
0: น6ที่หลักหน่วยทด10ไว้ตรงไหน
1: ทด10ที่หลัก10ค่ะ
0: ทด10ไว้ที่หลัก10จากนั้นนำ
1: 80บวก80
0: ได
1: ้ได้16
0: 16 10
1: 16 10ทด1เป็น17เขียน
0: ทด1 10เป็น17 10
1: 17 10
0: 17 10เป็น100
1: กับ
0: 70ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขียน7ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก
1: ทด100ไว้ที่หลัก100ค่ะ
0: หลัก100ใช่ไหมและบวกในหลักร้อยต่อเลยนำอะไรบวกอะไร
1: 800บวก0 100ค่ะ
0: ได้
1: ได้800ทด1เป็น900ค่ะ
0: ทด100เป็น900นะคำตอบที่ได้คือ
1: 888บวก88เท่ากับ976ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีคะแนนสะสมอยู่กี่คะแนนกลุ่มที่1
2: 24ค่ะหมดแล้วก็มาเถอะ
0: 24คะแนนใช่ไหมเราได้คะแนนพิเศษไหม
2: ได้คะแนนพิเศษเหรอ
0: เราได้อยู่กี่คะแนนลูกกลุ่มที่1
2: ครั้งแรกได้9ได้9
0: ได้กี่คะแนนลูกกลุ่มที่119นะ19นะไม่ใช่24เพราะเรายังไม่ได้คะแนนพิเศษถูกไหม
2: ใช่
0: 19คะแนนนะ
2: 19คะแนน
0: กลุ่มนี้1มี19นะลูกรอบนี้จะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าใครได้ตรงกับกลุ่มที่1บ้างตรงหมดนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะมาดูเฉลยกันนะจำนวนแรกคือจำนวนใดลูก888 8ที่ครูชี้อยู่นี้อยู่ในหลักอะไรลูก8ในหลัก100นะเขียน8ที่หลัก100 8ตัวถัดมาอยู่ในหลัก10และ8ตัวสุดท้ายในหลักหน่วยบวกด้วย88 8อยู่ในหลัก10 8ในหลัก10และ8อีกจำนวนหนึ่งคือหลักหน่วยนะบวกการเริ่มต้นที่หลักหน่วยใช่ไหม8หน่วยบวก8หน่วยได้กี่หน่วยลูก16หน่วยเป็นกี่หน่วย16หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วยลูก
5: 10กับ6หน่วย
0: กลุ่มที่4ลูก
3: 10กับ6หน่วยครับ
0: เยี่ยมมากครับไปอีก5คะแนนนะฉะนั้นเราจึงเขียน6ที่หลักหน่วยและทด10ไว้ที่หลัก10

0: นะครับ80บวก80ได้กี่สิบครับ
1: 90
0: 80บวก80ได้กี่สิบ
1: 16
0: 10ทดอีก1 10เป็น
1: 17
0: 10นะ10แสดงว่า17 10นี้เป็นกี่ร้อยกับกี่สิบเจ็ดต้องเป็น70กับ100หรือ100กับ70นั่นเองแสดงว่าเขียน7ที่หลัก10และทด100ไว้ที่หลัก100นะครับจากนั้นเรามาบวกในหลักอะไรต่อนะ
1: หล
0: ัก100 800บวกอะไรอยู่เนี่ยลูกอ๋อ800บวก100ได้กี่ร้อยนะ
1: ได
0: ้800อ๋อตอบ800เลยเขียน8ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรลูกอ๋อมีทดอยู่100รวมกันเป็น
1: 900
0: เขียน9ที่หลัก100นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้ว888บวก88ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 976
0: นั่นเองนะดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า888บวก88เท่ากับ976นะเอ๊กลุ่มใดได้คะแนนข้อนี้ไปครับกลุ่มที่1รับไป10คะแนนเป็นเท่าไหร่ลูก
1: 29
0: คะแนนกลุ่มที่2มีกี่คะแนน
1: 10
0: คะแนนนะกลุ่มที่3 5คะแนนกลุ่มที่4 25คะแนนและกลุ่มที่5 10คะแนนฉะนั้นแล้วกลุ่มที่ชนะนั่นก็คือกลุ่มที่1นั่นเองอัปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับจากที่เราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดทั้ง2ตอนไปนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรบ้างลูกได้ความรู้อะไรบ้างใครตอบครูได้บ้างนะโมลูก
2: การตั้งบวกแบบมีการทดครับ
0: อ๋อได้ความรู้เรื่องการตั้งบวกแบบมีการทดแล้วทำอย่างไรบ้างอ่ะตั้งบวกแบบมีการทดเนี่ยประกอบลูกตั้งบวกแบบมีการทดนี่เราทำอย่างไรบ้าง
3: เราบวกจำนวน2จำนวนแล้วเกิน10ครับเราก็เลย
0: อ๋อเราบวกจำนวน2จำนวนแล้วทำไมนะ
3: แล้วมันเกิน10ครับ
0: อ้าวในหลักใดหลัก1ถ้ามันเกิน10แล้วทำยังไงลูก
3: เราต้องเอามาทดครับ
0: อ๋อทดในหลักอะไร
3: ต่อไปครับ
0: อ๋อทดในหลักถัดไปใช่ไหมเยี่ยมมากอัปรบมือให้ประกรณ์หน่อยตะวันลูกตะวันได้ความรู้อะไรบ้างครับ
4: การตั้งบวก
0: มีการทดใช่ไหมเราเริ่มต้นจากบวกในหลักใดก่อนลูก
4: หลักหน่วยครับ
0: แล้วยังไงต่อเมื่อบวกในหลักหน่วยเสร็จ
4: เราบวกในหลัก10บวกในหลัก100ครับ
0: อ๋อเยี่ยมมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เพื่อนๆในห้องช่วยกันสรุปเราได้ว่าอย่างไรนะจะเห็นว่าการบวกจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมครับหรือเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนั่นเองและนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มจากหลักหน่วยแล้วก็ไปหลัก10และหลักร้อยตามลำดับนะถ้าเราพบว่าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หน่วยหรือมากกว่า10หน่วยเราจะต้องทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับจำนวนในหลัก10นะอ๋อทดในหลักถัดไปไงใช่ไหมถ้าครบ10ในหลักอะไรในหลักหน่วยก็ต้องทด10ไปไว้ที
1: ่
0: หลัก10ใช่ไหมเยี่ยมมากและถ้าเราพบว่าผลบวกในหลัก10นะเป็น10 10หรือมากกว่า10 10เราก็จะต้องทดจำนวนที่ครบ100ไปรวมกับจำนวนในหลัก100นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในข้อที่7ถึง12ให้เสร็จในแบบฝึกหัดที่2ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับก็เป็นกิจกรรมสำหรับปลายทางนะปลายทางก็จะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.6 ให้ดีนะครับนักเรียนนะทำแบบฝึกหัดที่ 2.6 และตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งคุณครูผู้สอนนะครับส่วนคุณครูนะครับรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.6 ในข้อที่7ถึง12ให้นักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะนักเรียนน่าจะทำกันได้นะเพราะว่าเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการหาผลบวกของ

0: ำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกนั่นเองนะครับให้ครบนะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการหาผลบวกแต่เป็นการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะฮะมากกว่าเดิมไหม
1: ม
0: ากกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.7 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แล้วกันทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 11:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังเลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อย

0: าสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512

0: นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหาย PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: วนประกอบของเท่าขั้วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจัด
2: ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาปรุงโทษค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้เท่าคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเท่าขั้วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเท่าขั้วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับแล้วรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าขั้วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าขั้วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเถ้าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได
4: ้ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วย6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
0: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทางรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครอง

ออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นข่าวปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการโกงแก้ไขข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าขบวนการนี
1: ้
0: ไม่ใช่การโกงข้อสอบ อย่างถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ1มีคนไปสอบแทนอันนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบไม่ดีของกรรมการ2เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนาฬิกาพวกเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยเข้าไปเพื่อที่จะโกงข้อสอบหรืออีกหนึ่งคือบอกว่ามีการข้อสอบหลุดรู้ข้อสอบรู้คำถามก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเชอรี่
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ว่าคุณจะกาคำตอบไปอย่างไรหรือคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบในแต่ละครั้งของข้าราชการท้องถิ่น คนที่เขามีความตั้งใจอ่านหนังสือแล้วอยากจะมาสอบจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็มีความตั้งใจนั่นแหละแต่ก็เข้าสู่ในเรื่องของขบวนการในการที่จะโกงการสอบเอาไว้ล่วงหน้าก็คือหมายความว่ามีการทุจริตแล้วก็จ่ายเงินหรือบางคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยการคำตอบเนี่ยนะคะพอในสู่ขั้นตอนที่เขาจะไปแก้ไขปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยที่เขาจ่ายเงินเนี่ยข้อสอบผ่านด้วยนะ
0: ผ่านด้วยตัวเอง
1: ผ่านด้วยตัวเองแต่เพื่อความสบายใจขอจ่ายเงินเพื่อที่จะโกงสอบไปก่อนละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปรูปแบบวิธีก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้คือเข้าสอบนะถ้าจ่ายเงินไม่ว่าจะกาข้อสอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้เพราะท้ายที่สุดครับจะมีขบวนการในการแก้ไขกระดาษคำตอบให้ถูกต้องเองเรื่องนี้ครับล่าสุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในล็อตที่มีปัญหาแม้จะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
2: การสอบเที่ยวนี้ก็คงวันนี้ที่ชัดเจนท่านปลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับ

0: ไม่ทราบหรอกมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วว่าต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริต
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดด้วย
0: นำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือมันไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่
2: ซึ่งการหารือในวันนี้นะคะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: โดยภายหลังการหารือครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จะแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ความผิดไปที่ปรากฏเป็นหลักฐานโดยมอบอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องดูว่ามีส่วนไหนบ้าง
3: ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยต้องการก็คือว่าเราดูแล้วครับกระบวนการมันผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรามีกระบวนการสอบข้อจริงแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะแจ้งไปให้กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ถ้ามันที่มาไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไม่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนายกได้ให้ข้อความกับสื่อมวลชนไว้ครับ
4: หมายถึงว่ายกถ้ามันไม่ถูกต้องค
3: ือก็ต้องดูว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นทั้งกระบวนการเราก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งข้อจริงไปให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการการสอบเนี่ยว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
5: คือข่าวมันออกไปว่านายกบอกยกเลิกไปหมดแล้ว
3: ใช่ฮะคือการยกเลิกมันก็มีขั้นตอนการยกเลิกอยู่นะคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนแต่ว่าท่านนายกบอกให้ทำเดินการให้ ให้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งซึ่งมันจะมีกรรมการที่มันดำเนินการอยู่นะเราก็จะแจ้งเขาไปอย่างนั้น
5: แล้วอย่างนี้คนที่บริสุทธิ์อย่างเง
3: ี้
5: ยคร
3: ับ อันนี้เดี๋ยวต้องดูเราต้องคลี่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนแต่คนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้คำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูให้ต่อไปให้
6: ม
3: ัน
6: ละเอียดอะไรที่ผิดก็จะยกเลิกแต่ถ้าอะไรที่ถูกต้องไม่ยกเลิก
3: ครับเดี๋ยวก็ต้องฮะก็คือสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว
6: เจ็ดวันนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะว่า
3: ก็นี่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นประธานก็ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ
1: ส่วนกรณีคลิปเสียงที่พาดพิงระดับรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและให้เด็ดขาดอย่างกรณีการทุจริตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้ารายงานมาที่จังหวัดก็จะมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
6: อย่างนี้จะมีการย้าย
7: เสียงเรื่องรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดกับนายกยืนยันแล้วว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เด็ดขาด
7: เรื่องต้นมีรายงานหรือว่าความเป็นไปได้มีการที่จะมาเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องดู
7: ตอนนี้การของมหาไทยอะค่ะที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วต้องมีการย้ายส่วนนี้ที่มีไหนบ้างคะท่าน
3: ก็ตามที่เป็นข่าวเนี่ยวันนี้ทางวิเชียรบุรีทางเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ตั้งการสอบวินัยร้ายแรงของผอ.ที่มีชื่อในข่าวแล้วนะครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการดำเนินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
6: ดูแล้วภาพรวมน่าจะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
3: คืออันนี้เราต้องข้อที่จริงเรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะมันจะพาดพิงถึงใครอะไรเงี้ยต่าง
1: ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้นก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครอยู่ในกระบวนการใดบ้างและต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความผิดก็คือความผิดทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าสอบที่สุจริตนะครับโดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกคนไม่มีการละเว้น
8: แต่ว่ามหาวิทยาลัยที่จัดสอบก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับ
3: ก็เขาเป็นคนจัดสอบเขาเป็นคนส่งคะแนน
9: ครับคนที่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะกระทำความผิดถ้าแจ้งก่อนเนี่ยโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้ไหมครับ
3: ความผิดก็คือความผิดไม่มี
8: แล้วถ้าเขาไปฟ้องในศาลปกครองคนที่เห็นว่าเขาสอบได้แต่ว่า
3: ก็เดี๋ยวเราดูฮะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็มีการหารือกันในส่วนของคณะอธิการบดีนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ชี้แจงปมทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะคือถ้าคุณผู้ชมนะสังเกตดูนะคะในกรอบสีแดงๆเนี่ยข้อความเขาจะเขียนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TORโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็ทางในส่วนของสถ.อย่างละชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครอง และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการจัดสอบค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคขอและภาคคอค่ะ

0: สถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบค่ะในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปปช.ปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะจะเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของมหาวิทยาลัยคือตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จค่ะ
1: และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถูกพาดพิงก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับล่าสุดนั้นทำสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีการออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
0: ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความกังวลใจไปถึงมาตรฐานในการจัดสอบของสำนักงานกพ.ค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกพ.ออกมาย้ำนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมดูแลความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะบอกว่าได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดสอบอย่างรัดกุมสูงสุดพร้อมเน้นย้ำบอกว่าจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นเนี่ยเพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดและป้องกันไม่มีการลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนคะแนนสอบย้อนหลังได้โดยระบบดังกล่าวนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานผ่านระบบบันทึกข้อมูลหรือว่าล็อกไฟล์ได้ทั้งหมดพร้อมย้ำว่าระบบการสอบของสำนักงานกพ.มีความปลอดภัยขั้นสูงข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้เป็นลักษณะสอบแล้วสอบเลยค่ะ
2: กำชับไปแล้วว่าให้ไปตรวจสอบดีเช็คให้ดีให้เกิดกรณีแบบนี้นะครับ
3: สังคมก็มองว่ากรณีนี้กรณีที่ตรวจสอบของมท.เนี่ยมันจะแบบเกี่ยวพวกกพ.หรือเปล่าหรือภาพรวมภาพรวมภาพกพ.ที่แบบว่า
2: ไม่เหมือนกันครับ
3: เพราะว่า
2: ไม่เหมือนระบบการสอบแยกกันสอบคนละระบบครับ
3: มันจะไม่มีมันจะมีช่องทำให้เกิดการทุจริตอะไรแบบกรณีที่ข่าวเลยครับ
2: ได้กำชับกพ.ให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลย
0: สำหรับประเด็นข้อกังวลที่ว่าเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือไม่นั้นเรื่องนี้มองว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมและเปิดโปงขบวนการทุจริตดังกล่าวได้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในเชิงโครงสร้างเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อปิดกั้นการกระทำผิดและยกระดับมาตรการความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวต่อไป
2: จับได้ดีครับจับได้ดีเป็นการเปิดอกเราจะได้ไม่เกิดกรณีอย่างนี้อีกนะครับก็ในแง่ผมนะผมมองว่าดีนะครับมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปนะครับแล้วเวลาที่ อีกหน่อยเวลาเราวางระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้

0: แล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่จับได้นะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเราจะได้หาทางปิดแกลในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับจะได้เวลาเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใส
1: ดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันต่อครับกระแสข่าวและความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังคงปกติขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนประเด็นเรื่องของเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยจะนำกลไกอันคลอสมาใช้พิจารณาเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเลนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะนำกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือคริสต์ศักราช1982หรือว่าอันคลอสมาพิจารณาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาซึ่งอยู่ชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบเรื่องระบบนิเวศได้รวมถึงการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลแต่ก่อนที่จะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนั้นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาหรือเขื่อนดักตะกอนออกก่อนหรือไม่ดังนี้นายสีหศักดิ์ก็ย้ำว่าต้องรับฟังความเห็นจากคณะประนอมนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้วและต้องดูด้วยว่าเขื่อนดักตะกอนเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
2: ฟังความเห็นของคณะประนอมเขาเห็นว่ายังไงนะครับเขาว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากเขามีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: มันจำเป็นต้องรื้อไหมในส่วนนี้มันจำเป็นไหม
2: เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ฟังความเห็นของคือเป็นเรื่องของว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเรื่องนี้นะครับ
1: ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขณะนี้ยังคงปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆแน่นอนส่วน F-16 ของไทยที่ขึ้นบินนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติและประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมในการยั่วยุอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่เคยรุกรานใครก่อน
4: ผู้ที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือว่ากังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตีลุกลามจะไม่มีแน่นอนนะครับ
3: การฝ
4: ึ
3: กบ
4: ิน
3: F-16น
4: ี้ได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติน
3: ายกค่ะอ
4: ย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุคือมันไม่ใช่วิสัยเราวันนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพของเราคือเราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน
5: หลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการแลนด์บิชนะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการค่ะนางสาวพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมริ้วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชุมพรระนองโดยขอให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไปพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

โดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะนำไปประมวลผลก่อนที่จะนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแหน่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรายได้ที่สุจริตนั่นเองหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถบอกอาชีพและรายได้ที่สุจริตได้นั่นเองนะคะว่าการทำงานหรือการประกอบอาชีพใดนั้นที่สุจริตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับรายวิชาสังคมศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: ภาพถ่ายและสิ่งของที่เล่าเรื่องครับ
1: ภาพถ่ายและสิ่งของที่เล่าเรื่องเราได้เรียนรู้กันในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งนักเรียนอาจจะสับสนเพราะว่าครูแนนสอนทั้งวิชาสังคมและประวัติใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาของวิชาสังคมศึกษาเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของรายได้และรายจ่ายนั่นเองนะคะรายได้และรายจ่ายของครอบครัวซึ่งรายได้คือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพนะคะเราทำงานประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองนะคะต่อมาในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรายได้ที่สุจริตรายได้ที่สุจริตคือรายได้ที่ได้มาจากการประกอบอาชีพที่ถูก

0: ฎหมายเด็กๆคะลองยกตัวอย่างดูสิคะว่าอาชีพอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายกลุ่มที่5กลุ่มที่4ค่ะ
1: ครูครับ
0: ครูนะคะกลุ่มที่5ค่ะอาชีพอะไรบ้างที่หนู

0: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คะอาชีพอะไรบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายคะ
1: ทหารค่ะ
0: ทหารนะคะต่อไปคุณเอมขอกลุ่มที่1นะคะอาชีพอะไรบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: คุณหมอค่ะ
0: คุณหมอนะคะต่อมาค่ะครูแนนขอกลุ่มที่3ค่ะอาชีพอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายคะ
3: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลนะคะอาชีพเหล่านี้คืออาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอาชีพที่สุจริตเพราะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาชีพของคุณหมอพยาบาลทหารตำรวจนะคะหรือคุณครูก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะสุจริตคำว่าสุจริตนะคะหมายความว่าประพฤติชอบประพฤติในทางที่ถูกต้องดังนั้นแล้วอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืออาชีพที่ประพฤติในทางที่ดีไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าอาชีพไหนเบียดเบียนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้สังคมวุ่นวายถือเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะ
4: ไม
0: ่เลยนะคะแล้วทำไมล่ะคะเพราะเหตุใดเราถึงต้องทำงานหรือประกอบอาชีพกลุ่มที่สองค่ะเพราะเหตุใดเราถึงต้องทำงานหรือต้องประกอบอาชีพคะ
3: เพราะว่าเราจะได้มีความซื่อสัตย์ค่ะ
0: เพราะเราจะได้มีความซื่อสัตย์นะคะกลุ่มที่5ค่ะเพราะเหตุใดเราถึงต้องทำงานหรือประกอบอาชีพคะ
5: มีเงินค่ะ
0: เราจะได้มีเงินหรือมีรายได้ใช่ไหมคะการที่เรามีเงินมีรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างเช่นใช้จ่ายในครอบครัวของเรานักเรียนมีรายได้หรือยังคะนักเรียนมีรายได้หรือยังคะยังนักเรียนปลายทางคะนักเรียนมีรายได้หรือยังนั่นก็คืออย่างนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ในวัยของการเรียนรู้วัยเรียนนั่นเองดังนั้นบุคคลที่มีรายได้คือใครบ้างคะผู้ปกครองของเราคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะที่มีรายได้แล้วรายได้นี้นำมาใช้อย่างไรบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งคะรายได้นี้ที่ผู้ปกครองได้ไปประกอบอาชีพนำมาใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะ
3: ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่ะค่าเสื้อผ้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะการที่เรามีรายได้นะคะก็เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะต้องนำมาใช้จ่ายดังนั้นแล้วเราจะไม่ทำงานได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: เมื่อนักเรียนโตไปนักเรียนจะต้องมีอาชีพที่สุจริตประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าเรานอนอยู่บ้านเฉยๆเรียนจบแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องใช้ความรู้ของเราไปพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศของเราให้เจริญเพราะการประกอบอาชีพทำให้ประเทศเจริญไหมคะทำให้ประเทศเจริญนะคะอย่างเช่นเลยมีอาชีพอะไรบ้างคะที่คุณเอ็นยกตัวอย่างมีทหารบุรุษไปรษณีย์ช่างซ่อมรถนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมีใครคะมีอาชีพอะไรช่างตัดผมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าพนักงานทำความสะอาดนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นช่างถ่ายรูปใครถ่ายภาพสวยใครชอบถ่ายภาพนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพต่อมาพนักงานเสิร์ฟอาหาร

0: เวลาที่เราไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารใช่ไหมคะจะมีพี่ๆพนักงานมาเสิร์ฟอาหารให้กับเราเวลาพี่ๆพนักงานมาเสิร์ฟอาหารให้เราควรพูดคำว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเวลาที่พี่พนักงานมาบริการให้เราสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะพูดให้พี่พนักงานมีกำลังใจในการทำงานคือการขอบคุณค่ะขอบคุณครับนักเรียนจะเป็นนักเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอาชีพอะไรเอ่ย
1: ขายผลไม้
0: ขายผลไม้นะคะไหนใครชอบค้าขายการค้าขายนะคะอย่างเช่นขายผลไม้ขายผักขายสิ่งต่างๆแต่การค้าขายจะต้องค้าขายในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมคะถูกต้องตามกฎหมายถ้าสินค้าไหนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราเอามาขายได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองเพราะถ้าเรานำมาขายโดนตำรวจจับไหมคะโดนตำรวจจับแน่นอนเพราะผิดกฎหมายเนาะต่อมารายได้ที่ไม่สุจริตรายได้ที่ไม่สุจริตอย่างเช่นอะไรคะการขโมยการปล้นการชิงทรัพย์ต่างๆนะคะการที่ได้เงินมาหรือรายได้มาโดยที่ไม่สุจริตไปเบียดเบียนคนอื่นการที่คุณแอนไปขโมยเงินของเพื่อนมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวคุณแอนอยากได้กระเป๋าใบใหม่ไปขโมยกระเป๋าเงินของเพื่อนมีเงินเยอะเลยนำเงินนี้ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่คุณแอนมีรายได้ที่สุจริตไหมคะ
1: ไม
0: ่เพราะคุณแอนไปขโมยเงินของเพื่อนนั่นเองปล้นนะคะชิงทรัพย์ต่างๆเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตนั่นเองเนาะเราควรทำไหมคะไม่ควรทำเราไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะในวันข้างหน้าเด็กๆจะต้องไปประกอบอาชีพไปทำงานเราจะต้องไปทำงานในสิ่งที่ถูกต้องกับตามกฎหมายหรือเป็นอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะคะหรือการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นขายยาเสพติดยาเสพติดนี้เราไปขายหรือไปเสพเราไปยุ่งเกี่ยวนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยดังนั้นเราควรเข้าไปใกล้ไหมไม่ควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายการเสพยาเสพติดทุกชนิดเลยนะคะผิดกฎหมายถ้าเราโดนตำรวจจับติดคุกนะคะหมดอนาคตไหมคะเด็กๆหมดอนาคตนั่นเองเวลาที่เราจะไปประกอบอาชีพอื่นๆเขาอยากรับเราเขาทำงานด้วยไหมคะไม่นั่นเองนั้นเวลาที่เราเติบโตไปนะคะเป็นผู้ใหญ่การทำงานการประกอบอาชีพเราจะต้องใช้ความรู้ของเราไปพัฒนาตนเองสัญญาไหมคะ
1: สัญญาน
0: ะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันข้างหน้าเราเติบโตไปควรประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นเองนะคะทีนี้ครูแนนจะให้เด็กๆลองเขียนอาชีพที่ถูกกฎหมายนะคะเป็นอาชีพที่สุจริตซึ่งครูแนนได้แจกกระดาษให้นักเรียนคนละ1แผ่นใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลองเขียนอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะเป็นและเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายลงบนกระดาษแผ่นนี้เขียนเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเล่นไว้ด้วยนะคะเขียนชื่อเล่นเขียนเลขที่ไว้ให้คุณครูทราบด้วยนะคะว่าความใฝ่ฝันของหนูอยากประกอบอาชีพอะไรนักเรียนปลายทางสามารถเขียนใส่กระดาษหรือเดินไปบอกคุณครูได้เลยนะคะครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมและจะให้เด็กๆนำมาหย่อนลงในกล่องความฝันของเรานะคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติครูแนนจะให้นักเรียนนำมาหย่อนลงในกล่องความฝันของฉันนะคะอาชีพของฉันนั่นเองเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะง่ายๆนะคะเด็กๆเขียนชื่อเล่นเลขที่และเขียนอาชีพของตนเองที่อยากจะทำจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายไหมคะถูกกฎหมายนั่นเองลงมือทำเลย

0: ่ค่ะเขียนเลยอาชีพที่เราใฝ่ฝันอยากทำนะคะซึ่งอาชีพที่คุณแนนยกตัวอย่างมามีนิดเดียวแต่ในโลกของเรานี้มีอาชีพให้เราได้เลือกเยอะแยะแต่ต้องเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะค่ะใครครับอ๋อเพื่อนไม่มาใช่ไหมคะไม่เป็นไร
1: อาช
0: ี
1: พที่เราใฝ่ฝัน
0: ยูทูบเบอร์เหรอยอยักษ์คะได้ค่ะเด็กๆอาจจะเขียนมาหลายๆอาชีพได้เลยนะคะทหารสะกดให้เพื่อนด้วยลูกเด็กๆลองเขียนมาหลายๆอาชีพก็ได้แต่เป็นอาชีพที่สุจริตเท่านั้นนะคะ
1: เ
0: จ้าของร้านเหรอสระเอคะโอ้วิศวกรเหรอคะวอแหวนสระอีวิทย์วิทย์โยชอช้างวอแหวนวิศวกรใช่ไหมสอเสือสอเสือไหมคะอันไหนลูกเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวไหนคุณแนนลองเขียนให้ดูสิอันนี้เขียนแบบนี้เจ้าของร้านถูกต้องนะคะใครเสร็จแล้วนำไปหย่อนลงในกล่องความฝันของเราได้เลยนะคะนึกออกหรือยังว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรคะทหารทอทหารหอหีบสลาเรือถูกต้องคะเขียนเลขที่แล้วก็เขียนชื่อเล่นเรา
1: ครูคะหนูช่องว่างมันทำ
2: ครับ
0: ไม่เป็นไรเอาไปหย่อนได้เลยค่ะ
2: เส
0: ิ
2: ร
0: ์
2: ฟ
0: เขียนอะไรเสิร์ฟใช่ไหมคะสระเอรอเรือสระอีก่อนอ๋อไม่ใช่รอเรือแล้วสระไหนดูสิไหนดูสินี่นี่ใช่ไหมรอเรือสระเอสอเสือสระอีรอเรือฟอฟันแล้วนี้กาลันอยู่ตรงค่ะเสร็จแล้วใครเสร็จใครเรียบร้อยแล้วนำมาหย่อนลงในกล่องความฝันของเราได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกกล่องความฝันของเราอ๋อไม่เป็นไรค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะลูกใครเรียบร้อยแล้วนำมาหย่อนลงในกล่องความฝันของเราได้เลยยูทูบเบอร์ใช่ค่ะบอยเวมายยูทูบใช่ไหมลูกบอยเวมาย
1: เขียนแม่ค้าไหมแม่ค
0: ้าเบอร์สระเอ
1: สระเอไหม
0: สระเอตรงข้างหยอดลงเลยบอยเวมายทหารพอทหารหอยหีบสระอารอเรือโอ้หลายชิดเลยได้ค่ะค่ะโอ้อาบรอเรือตัวกระลันลูกเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะเหลือกลุ่มไหนบ้างเหลือกลุ่มไหนบ้างนะคะกล่องความฝันของเราค่ะเหลือกี่คนคะทหารพอทหารอยู่ข้างหน้าลุ่มกลุ่มไหนเรียบ ร้อยแล้วนะคะปุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปิดวาจาเลยโอเคกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปิดวาจาคุณแอนจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มที่5เหลือ1คนใช่ไหมคะกลุ่มที่5เหลือ1คนกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วเป็นไรนะคะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2นะคะเหลือ2คนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแล้วเราจะได้มาดูกันนะคะว่ากล่องความฝันของเรามีอะไรบ้างมีอาชีพอะไรบ้างนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้กลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เขียนความฝันของนะคะหรืออาชีพที่เราใฝ่ฝันลงในกล่องความฝันของฉันแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะมีอาชีพอะไรบ้างเอ่ยที่เราใฝ่ฝันอยากจะทำอยากประกอบอาชีพน่าจะมีหลายๆอาชีพแน่นอนเลยใช่ไหมคะแต่การที่เราจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงเราจะต้องทำยังไงก่อนคะถูกต้องค่ะสิ่งที่นักเรียนจะทำได้ในตอนนี้คือการตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะการที่เราตั้งใจเรียนหนังสือใฝ่หาความรู้อยู่สม่ำเสมอเราก็จะทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้แต่ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนเกเรไม่เชื่อฟังคุณครูไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้เป็นยังไงคะจะถึงความใฝ่ฝันของเราไหมคะไม่แน่นอนเนาะอาจจะถึงความฝันของเราได้แต่ช้าไหมคะช้านะคะดังนั้นแล้วเราอยากเป็นอะไรทำอาชีพอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะต้องตั้งใจเรียนในวันนี้เราตั้งใจเรียนไหมคะ
3: ตั้ง
0: ใจครูแนนให้เด็กๆลองหลับตาลงค่ะลองหลับตาลงสิคะว่าในวันนี้ฉันตั้งใจเรียนหรือไม่ลองหลับตาและทบทวนตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าในวันนี้ฉันตั้งใจเรียนไหมฉันเข้าใจในบทเรียนที่คุณครูสอนหรือไม่นะคะลองหลับตาดูสิคะทบทวนตัวเองดูฉันทำดีแล้วหรือยังและการที่เราตั้งใจเรียนนะคะเราก็จะเข้าใจในบทเรียนต่างๆสามารถนำไปพัฒนาตนเองและนอกจากการที่เราเป็นคนเก่งแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณแอนอยากให้เด็กๆมีนั่นก็คือเป็นเด็กดีนะคะการมีความรู้จะต้องคู่กับความดีนั่นเองลองหลับตาลงนะคะใครยังไม่หลับตาลองหลับตาลงดูซิการได้นั่งนิ่งๆและเสียงไม่มีเสียงรบกวนนะคะก็จะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นอยู่ดีแล้วหรือยังถ้าใครนิ่งได้นะคะก็จะทำให้เราทบทวนตัวเองได้ดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองทบทวนตัวเองสักหนึ่งนาทีว่าในวันนี้ฉันทำดีแล้วหรือยังถ้ายังฉันทำอะไรไม่ดีลองทบทวนตัวเองและตอบกับตัวเองนะคะไม่ตอบกับเพื่อนๆไม่ตอบกับคุณครูแต่ตอบกับตนเองว่าวันนี้ฉันทำดีแล้วหรือยังครูแนนให้เวลา1นาทีนะคะในการทบทวนตัวเองครูแนนเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมีหลายๆคนเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนชอบพูดคุยนะคะเราก็จะไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆกล่องความฝันของเรานะคะกล่องใบนี้ที่เราเขียนความใฝ่ฝันอาชีพที่เราอยากจะทำซึ่งคุณ

0: เชื่อว่าเป็นอาชีพที่สุจริตทุกอาชีพเลยนะคะที่นักเรียนอยากจะทำความใฝ่ฝันของเราจะสำเร็จได้จะต้องตั้งใจเรียนมันศึกษาหาความรู้นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วลืมตาขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ทบทวนตัวเองแล้วหรือยังทบทวนแล้วทีนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณมือปรบมือ5ครั้งให้คุณแอนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งโอ้โหพร้อมเพรียงกันมากนะคะทีนี้คุณแอนสอบถามหน่อยค่ะว่าการที่เราจะทำความฝันของเรานี้ให้เป็นจริงอาชีพที่เราตั้งใจอยากจะทำเราจะทำอย่างไรนะคะคือเราจะต้องตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะไหนวันนี้ใครตั้งใจเรียนยกมือขึ้นโอ้โหมีคนตั้งใจเรียนทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ตั้งใจเรียนแล้วหรือยังคุณแอนอยากให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็มีความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าความรู้นั้นจะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศของเราต่อไปนั่นเองทีนี้คุณแนนจะสุ่มกล่องความฝันของเรานะคะความฝันของเราดาเนียนะคะน้องดาเนียบอกว่าอยากจะเป็นเชฟเป็นครูแล้วก็เป็นคนขายผลไม้นะคะความฝันของนาเดียนะคะมี3อย่างนะคะนาเดียจะต้องตั้งใจเรียนนะคะและการเป็นเชฟจะต้องประกอบอาหารหรือทำอาหารอร่อยนั่นเองนะคะจะต้องประกอบอาหารที่เก่งทำอาหารที่อร่อยนั่นเองนะคะต่อไปน้องเปรมมี่ใช่ไหมคะไหนน้องเปรมมี่ไหนน้องเปรมมี่ยกมือขึ้นค่ะน้องเปรมมี่บอกว่าฉันอยากจะเป็นคุณหมอโอ้โหเป็นคุณหมอนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราอยากจะเป็นคุณหมอจะต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเลยเนาะอาชีพต่อไปนะคะกับมนรัตน์หรือน้องออกแกนนะคะอยากจะเป็นคุณหมอในน้องออกแกนคะน้องออกแกนอยากเป็นคุณหมอเหมือนกันนะคะต่อไปน้องกิ่งก้าวในน้องกิ่งก้าวยกมือค่ะน้องกิ่งก้าวบอกว่าฉันอยากจะเป็นตำรวจทหารพี่เลี้ยงเด็กโอ้โหหลายอาชีพเลยแสดงว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบเด็กมากๆเลยเพราะว่าการที่เราจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องมีเมตตาต่อเด็กนั่นเองนะคะต่อไปคุณแนนให้ใครจับดีเดี๋ยวให้เพื่อนคนที่จับได้เมื่อสักครู่นะคะจับเลย
1: ขอให้มิกกี้ไม่ใช่อยากได้มิกกี้อยากได้มิกกี้อยากได้มิกกี้
0: ได้ใครคะใบพลูไหนใบพลูอยู่ไหนคะใบพลูใบพลูอยากจะขายทุเรียนโอ้โหเป็นเจ้าของร้านขายทุเรียนนั่นเองแสดงว่าชอบกินทุเรียนแน่นอนเลยนะคะต่อไปคุณแอนจะให้ใบพลูในจับนะคะแก้วตาในน้องแก้วตาค่ะยกมือสูงสูงน้องแก้วตาบอกว่าฉันอยากเป็นคุณครูยูทูบเบอร์และนักเล่นเกมโอ้โหนะคะมีหลายอาชีพเลยนะคะต่อไปน้องแก้วตาจับเลย
1: ขออยากให้ได้มิกกี้
0: จับได้นะคะน้องไมกี้เลาะเราลองมาลุ้นกันว่าเพื่อนอยากเป็นอะไรนะคะน้องไมกี้บอกว่าฉันอยากขายส้มตำโอ้โห

0: คุณแนนพูดมาแล้วหิวข้าวแล้วค่ะเด็กๆหิวข้าวไหมคะ
1: หิวแล้ว
0: ทีนี้เดี๋ยวเราตั้งใจเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอ้โหนะคะอาชีพในกล่องนี้นะคะครูแนนอาจจะสุ่มจับไม่หมดแต่ครูแนนจะเก็บไปอ่านนะคะอาชีพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนขายทุเรียนเชฟคนขายส้มตำชาวสวนหรือคุณหมอทหารตำรวจอาชีพที่เด็กๆเขียนมาเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะสุจริตนั่นเองสุจริตคืออาชีพแบบไหนคะ
2: อาชีพที่ดี
0: อาชีพที่ดีถูกกฎหมายถ้าอาชีพไม่สุจริตล่ะคะง่ายๆเลยก็คืออาชีพที่ผิดกฎหมายทำแล้วตำรวจจับแน่นอนขายสิ่งของที่ผิดกฎหมายขายยาเสพติดสิ่งพวกนี้นะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือไปขโมยนะคะการขโมยเป็นยังไงคะ
2: ไม่ดี
0: ดังนั้นแล้วคุณแนนขโมยเงิน1บาทถือว่าผิดไหมคะ
2: ผ
0: ิดคุณแนนขโมยเงิน20บาทผิดไหมคะ
2: ผ
0: ิดนะคะการขโมยจะขโมยสิ่งของที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็ถือว่าผิดนั่นเองนะคะต่อมานะคะคุณแนนมีคำถามว่าการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายมีผลดีอย่างไรฟังดีๆนะคะการที่เราประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายนั้นมีผลดีอย่างไรกลุ่มที่5ค่ะการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายมีผลดีอย่างไรบ้างคะ
3: จะไม่โดนตำรวจจับค่ะและ
0: จะไม่ทำให้โดนตำรวจจับโอเคค่ะเก่งมากต่อไปกลุ่มที่2
4: ทำอาชีพที่ถูกกฎหมายได้ตังค่ะ
0: ทำให้ได้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวใช่ไหมคะกลุ่มที่4ค่ะการประกอบอาชีพที่สุจริตมีผลดีอย่างไรคะ
5: มีลูกค้าเยอะครับ
0: มีลูกค้าเยอะทีนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือแตะไหล่เอามือจับขาเอามือปิดวาจานะคะการที่เราประกอบอาชีพหรือการทำงานที่สุจริตนะคะก็จะส่งผลดีทั้งต่อตัวเราครอบครัวและประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นทำให้เรามีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวค่าใช้จ่ายในบ้านมีเยอะแยะมากมายนะคะเราจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราและมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ2สังคมสงบสุขสงบสุขยังไงคะถูกต้องถ้าผู้คนในประเทศไทยนะคะประกอบอาชีพที่สุจริตก็จะไม่มีการขโมยปล้นนะคะไม่มีการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายสิ่งผิดกฎหมายก็จะทำให้สังคมของเราสงบสุขนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราควรที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตไหมคะประกอบอาชีพที่สุจริตไหมคะควรนั่นเองนะคะคุณแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเราเติบโตไปเราจะเลือกในการทำงานและประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองเลือกในสิ่งที่เราชอบและอยากจะทำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการทำใบงานที่2เรื่องอาชีพที่ใฝ่ฝันนะคะให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันของตนเองพร้อมตอบคำถามโดยให้คุณครูไปทานแจกใบงานที่2เรื่องอาชีพที่ใฝ่ฝันพร้อมอธิบายให้คำแนะนำกับนักเรียนค่ะปรบมือ1ครั้งนักเรียนน่าจะตื่นเต้นพร้อมจะอยากให้เพื่อนๆและคุณครูรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมแล้วไหมคะพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลย
6: นี่ไง
0: เปิดไปหน้าที่13นะคะเปิดไปหน้าที่13นะคะนักเรียนปลายทางของเราสามารถทำลงในสมุดได้นะคะทีนี้เด็กๆมาฟังคำชี้แจงจากครูแนนนะคะสักนิดหนึ่งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งทีนี้นะคะเด็กๆคะครูแนนจะมีกรอบให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันนะคะเด็กๆก็จะวาดภาพและมาตอบคำถามข้อที่1อาชีพของฉันคือนะคะหลังจากที่วาดภาพเสร็จแล้วเราก็มาเขียนด้วยนะคะว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรต่อไปค่ะ2ลักษณะของการทำงานการทำงานเป็นอย่างไรอย่างเช่นคุณครูคุณแนนนะคะประกอบอาชีพคุณครูข้อที่2คุณแนนก็จะตอบว่าสอนนักเรียนถ้าหนูเป็นตำรวจเป็นยังไงคะหนูก็อาจจะบอกว่าช่วยจับผู้ร้ายก็ได้หรือเป็นคุณหมอช่วยรักษาผู้ป่วยนั่นเองนะคะข้อที่3คุณธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในการทำงานอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จหรือมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ค่ะลงได้เลยเลือกมา1อาชีพนะคะการทำใบงานของเราจะเลือกมา1อาชี
5: พ
0: โอ้มิสแกรนเลยเหรอคะโอ้โหหนูก็เลือกมาสักหนึ่งอย่างก็ได้วาดภาพด้วยนะคะวาดภาพอาชีพที่เราใฝ่ฝันแล้วก็เขียนชื่ออาชีพลงไป

อยู่ทอทหารลูกทอทหารคะใช่ค่ะข้อที่2คือลักษณะของการทำงานนะคะว่าอาชีพของเราเป็นการทำงานแบบไหนช่วยเหลือผู้คนค่ะได้อ๋อหนูอยากเป็นคุณหมอข้อที่3คุณธรรมที่ควรปฏิบัติจะต้องเป็นยังไงคะถ้าเราเป็นคุณหมอช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนก็ได้เพราะคุณหมอเลือกปฏิบัติได้ไหมคะคุณหมอจะเลือกปฏิบัติไม่ได้จะต้องรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะรวยจะจนต้องรักษาไหมคะต้องรักษาเนี่ยเห็นไหมคือคุณธรรมที่เรานำมาใช้ในการทำงานนะคะ

0: ชีพเลือกมา1อาชีพนะคะ
1: ค่ะ
2: หนูอยากเป็นทหาร
1: หนูอยากเป็นทหารเหรอคะ
2: ก็อยากเป็นคนถูกด้วยในซูเปอร์มาร์เก็ต
1: เป็นอะไรนะ
2: เป็นคนถูกด้วยในซูเปอร์
1: อ๋อเป็นพนักงานทำความสะอาดเหรอคะได้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะสุจริตนะคะไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเลยไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะได้เราจะเป็นพนักงานโรงแรมพนักงานบริการต่างๆก็ได้หมด
3: บ้าของการทำงานของเขาเป็นยังไง
4: บ้าของการทำงานของเขาเป็นย
1: ัง
4: ไง
1: อันนี้ทหารเหรอคะก็คือดูแลปก

0: ป้องประเทศชาติก็ได้จ
1: ับโจรก็ได
0: ้จับโจรเนี่ย
1: จับโจร
0: อ๋อจับโจรก็ช่วยปกป้องประเทศก็ได้ลูก

0: คะอันไหนคะอ๋อหนูจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมคะได้ค่ะหนูชอบเด็กเหรอลูกชอบเด็กมีน้องไหม
1: มีค่ะ
0: มีน้องเหรอคะดีมากแม่ค้าขายกล่องซูมโอ้โหดูไลฟ์สดบ่อยไหมเนี่ยดูไลฟ์สดบ่อยไหมเนี่ยคะเหรอคะอันนี้เป็นอะไรคะขายเลยนะคะขายผลไม้อ๋อได้นะคะกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ไหมได้เนาะมีอาชีพอะไรคะหนูอะไรคะพยาบาลอ๋อดีมากๆ
1: พยาบาล
0: ลักษณะของการทำงานของพยาบาลต้องยังไงลูกช่วยอะไรช่วยดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะอ่าก็เขียนคำที่เราหนุดประกอบอาชีพอะไรลูกคะขายอาหารเหรอคะขายอาหารจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคะเทศอะไรเทศอันนี้อะไรนะหรือป้องกันอ๋อประเทศใช่ไหมประเทศสระเอทอดอาหารสอสลาค่ะได้ได้ค่ะหนูตอบข้อ3ด้วยลูกข้อที่3คุณธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติคือยังไง
2: ขายไก่ชื่อดัง
0: จะต้องยังไงลูกเข้มแข็งอดทนก็ได้เป็นทหารต้องมีความเข้มแข็งได้ค่ะอันนี้อาชีพอะไรคะเป็นชาวประมงเหรอคะโอ้โหหนูชอบหนูเคยไปจับปลาไหมไม่เคยเหรอคุณพ่อคุณแม่พาไปจับปลาเหรอหรือว่าไงเคยไปไหมไม่เคยหรอเป็นชาวประมงเนี่ยต้องอยู่กลางทะเลไปอะไรไปหาปลาใช่ไปหาปลาไปหาอาหารทะเลเพื่อนำมาขายไม่ได้คุณเอ็มบอกแล้วว่าพวกยาเสพติดขายรองเท้าได้ถ้าเราทำอาชีพการค้าขายสิ่งเสพติดพวกนี้เป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะไม่สุจริต

0: ถ้าขายสิ่งของที่ผิดกฎหมายยาเสพติดถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไหมคะผิดนั่นเองดังนั้นเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวนะคะระบายสีใครเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีได้เลยลูกอย่าลืมตอบคำถามตรงไหนคะหนูเป็นอะไรขายทุเรียนการเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าจะต้องมีความอะไรเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วลูกแต่การที่คุณแอนเป็นแม่ค้าสิ่งหนึ่งแหละอย่างเช่นเห็นไหมพูดจาไพเราะนี่ก็ได้หรือมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพราะว่าอะไรอย่างเช่นคุณแนนขายทุเรียนใช่ไหมคุณแนนโกงตาช่างได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะต้องช่างให้กับลูกค้าให้เต็มเท่าที่ลูกค้าอยากได้นะคะนำผลไม้ที่เน่าเสียให้ลูกค้าไหมไม่นะคะดังนั้นอย่างเช่นพูดจาไพเราะก็ได้ลูกหรือมีความซื่อสัตย์ก็ได้เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะอย
0: ู่นี่ค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหเด็กดีทุกคนเลยนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีหันมามองครูแนนทีนี้วางอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะแล้วเด็กดีหันมามองครูแนนค่ะนะคะไหนเด็กดีคนไหนยังไม่มองมาหาครูแนนยังไม่วางอุปกรณ์คะไหนเด็กดีคนไหนเอ่ยทีนี้นะคะเราก็ได้ทำใบงานในเรื่องของอาชีพที่เราใฝ่ฝันวาดภาพรวมทั้งตอบคำถามนะคะคุณแนนขอเฉลยใบงานที่2เรื่องอาชีพที่ใฝ่ฝันนักเรียนตอบไม่เหมือนคุณแนนไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะนี่เป็นแนวทางในการตอบคำถามของคุณแนนค่ะอย่างเช่นคุณแนนวาดภาพอาชีพอะไรคะเป็นช่างภาพนั่นเองนะคะซึ่งมีกล้องนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะลักษณะของการทำงานก็คือถ่ายภาพในงานต่างๆนั่นเองนะคะ 3. คุณธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในการทำงานคือมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะซึ่งคุณแอนเดินดูเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลากหลายอาชีพเลยบางคนบอกว่าอยากเป็นชาวประมงอยากเป็นพนักงานในโรงแรมนะคะเป็นยูทูบเบอร์โอ้โหเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะเป็นอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคุณแนนคิดว่านักเรียนจะเลือกอาชีพในการที่เราจะประกอบอาชีพหรือการทำงานที่เหมาะสมกับตนเองแน่นอนเลยนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเรื่องรายได้ที่สุจริตรายได้ที่สุจริตเกิดจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะคะอาชีพที่เราใฝ่ฝันเราจะต้องตั้งใจเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะเราถึงจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้นั่นเองนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรายรับและรายจ่ายของตนเองนะคะมาดูซิว่ารายรับของเราคืออะไรมีรายรับจากอะไรบ้างและรายจ่ายของนักเรียนที่จำเป็นต่อนักเรียนในตอนนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องรายรับและรายจ่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะ
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบาย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ดีเจ้สไปเดอร์
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today
3: ดีเจ้
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่จะไม่มีวันลืม

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำแทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พับกบเฮ้ยพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรานะคะเรียนภาษาไทยทุกวันเลยใช่ไหมคะไหนใครมีความสุขใครอยากเรียนวิชาภาษาไทยทุกวันเลยนี่เลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะเรียกว่าเป็นวิชาบังคับนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนทุกวันนะคะเด็กๆจะได้อ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแรกนะคะครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนี่เลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะใครรู้จักคำที่มีความหมายตรงข้ามกันบ้างคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเลยเช่นครูแหม่มสวยแล้วคำตรงข้ามกับคำว่าสวยคืออะไรคะสวยกับสวยกับขี้เหร่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันค้นหาคู่รู้คำตรงข้ามมีคำว่าอะไรบ้างลองดูซิว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งคำศัพท์เนี่ยที่เป็นคำตอบจะเป็นสิ่งที่นำเข้าสู่บทเรียนเราด้วยเอาละค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูแหม่มขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกิจกรรมค้นหาคู่รู้คำตรงข้ามคำแรกของเราได้แก่คำว่าแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนคำว่าแคบค่ะเด็กๆคำว่าแคบคำอะไรเอ่ยที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าแคบสะกดคำว่ากว้างค่ะกวอางอกวางไม้ไม้โถกว้างเด็กๆออกเสียงค่ะแคบ
2: แคบ
1: กว้าง
2: กว้าง
1: เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสังเกตคำศัพท์ที่เป็นคำตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าซ้ายไหนลองยกมือซ้ายสิคะไหนลองยกมือซ้ายเด็กๆลองยกมือซ้ายค่ะซ้ายตรงข้ามกับคำว่า
2: ขวา
1: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสะกดคำว่าขวาค่ะ
2: ขอข้า
1: ขอวออาขวานะคะแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพอจะมีความรู้เรื่องคำที่มีความหมาย

0: ตรงข้ามกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะซ้าย
1: ซ้าย
0: ซ้าย
1: ซ้าย
0: ขวา
1: ขวา
0: ขวา
1: ขวา
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วคำว่าหงายหงายตรงข้ามกับ

0: หมายเอกหรือหมายโทเอ่ยเด็กๆต้นทางคอวออำหมายเอกความเด็กๆออกเสียงค่ะหงาย
1: หงาย
0: หงาย
1: ความ
0: ความเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะจากคำตอบทั้ง3คำของเราใครสังเกตเห็นอะไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่สังเกตเห็นอะไรบ้างคะจากคำศัพท์ของเรา
2: ทุกคำศัพท์มีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่อ่านออกเสียงคำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะน้องวันใหม่น้องวันใหม่ออกเสียงคำนี้ค่ะ
2: ว่าง
0: เด็กออกเสียงตามค่ะกว้าง
1: ว้าง
0: กว้าง
1: ว้าง
0: คำที่2ค่ะน้องวันใหม
2: ่ขวา
0: ขวาเด็กออกเสียงค่ะขวา
1: ขวา
0: ขวา
1: ขวา
0: และคำสุดท้ายค่ะน้องวันใหม
2: ่ค่ำ
0: คว่ำ
2: คว่ำ
0: เด็กออกเสียงค่ะคว่ำ
1: คว
0: ่
1: ำ
0: คว่ำเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูคำว่าคว่ำคำว่าคว่ำทั้ง3คำกว้างขวาและคว่ำน้องว่าใหม่บอกแล้วมีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ประสมกับสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอย่างไรคะอ่านออกเสียงพร้อมกันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกต3คำนี้เป็นคำที่เกี่ยวกับอะไรคะน้องประกรณ์ค่ะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรคะ
3: คำควบแท้ค่ะ
0: คำควบแท้
3: วอแหวน
0: ที่มี
3: วอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2คร
0: ับ เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะจากคำศัพท์นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเป็นคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบหรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบได้อ่านและเขียนคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำควบแท้เนี่ยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันก็คือการอ่านและเขียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูทบทวนอีกหนึ่งครั้งคำควบแท้นะคะจะมีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะประสมกับสระเดียวกันเมื่อเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราก็จะออกเสียงพร้อมกันทั้ง2ตัวที่เป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูกันมีควบแท้ควบแท้ที่มีพยัญชนะควบคืออะไรคะ
1: รอ
0: เรือ
1: ร
0: อลิง
1: ว
0: อแหวนวิธีการท่องจำตัวควบหรือพยัญชนะควบ3ตัวว่าอย่างไรคะลิ
1: ง
0: วิ่งเร็วอีกหนึ่งครั้งค่ะเล็งวิ่งเร็วยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะเอาละค่ะนี่เลยวิธีการท่องจำนะคะพยัญชนะตัวแรกที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะตัวแรกก็คือตัวกอได้เรียกเสียงค่ะก
1: อ
0: กอ
1: เ
0: หมือนเดิมกอแทน
1: ไก
0: ่ต่อไปขอ
1: ข
0: อแทนไข่อะไรคะแทนคำว่าอะไรคะ
1: ค
0: ีตัวนี้คือตัว
1: คอ
0: ควายออกเสียงว่
1: า
0: คอแล้วมีวิธีการท่องจำอย่างไรคะเด็กๆคอควายคอควายคือควายนะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะที่จะมีวอแหวนเป็นตัวควบก็คือไก่ขี่ควายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์บ้างนี่เลยเรามาดูคำศัพท์คำแรกได้ดอกเสียงค่ะกวาง
1: กวาง
0: กวน
1: กวน
0: ได้เด็กต้นทางและได้เด็กปลายทางสังเกตดูคำศัพท์ทั้ง2คำดูวิธีการออกเสียงดูวิธีการเขียนคำศัพท์นะคะคำถามของครูแหม่มคือจากคำศัพท์เนี่ยตัววอแหวนวอแหวนในคำว่ากวางและวอแหวนในคำว่ากวนทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะน้องณัฐวัฒน์ยกมือคนแรกเลยค่ะน้องณัฐวัฒน์ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะฟังคำถามให้ดีนะคะน้องณัฐวัฒน์วอแหวนทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
4: ต่างกันครับ
0: น้องณัฐวัฒน์บอกว่าวอแหวนทำหน้าที่ต่างกันแล้วต่างกันอย่างไรคะ
4: คำว่ากวางวอแหวนทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่2

0: ครับส่วนคำว่ากวนเป็นวอแหวนเป็นสระครับ
1: สระอะไรคะ
0: สระอัวครับ
1: ปรบมือให้น้องณัฐวัฒน์นี่เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเรียกว่าตอบคำตอบได้ครบทุกประการเลยนะคะน้องณัฐวัฒน์บอกว่าวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่2 ส่วนวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเด็กๆลองดูถึงจะเขียนวอแหวนถึงจะเขียนหลังจากตัวพยัญชนะต้นคล้ายๆกับเป็นพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวแต่ว่าไม่ใช่นะคะเด็กๆเด็กๆต้องดูให้ดีแล้วคำไหนที่เป็นคำควบแท้ตัวไหนคะคำไหนที่เป็นคำควบแท้คะน้องดาเนียค่ะ
2: กวางค
1: ่ะคำว่าอะไรคะ
3: กวางค่ะ
1: กวางถูกต้องไหมเอ่ยปรบมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์นะคะที่เป็นคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบกันบ้างนะคะตัวแรกค่ะเด็กๆกว
2: อ
1: ได้แก่คำว่าก
2: วัก
1: กวักกวักมือใช่ไหมคะเด็กๆกวักมือนางกวักนะคะได้หมดเลยต่อไปแกว่ง
2: แกว่ง
1: แกว่ง
2: กวาย กวาย
1: กวาก
2: วาก
1: วาต่อไปค่ะกลุ่มที่1อ่านออกเสียงคำนี้ค่ะ
2: กวาง
1: เด็กๆออกเสียงตามค่ะกวาง
2: กวาง
1: กวาง
2: กวาง
1: กวางเด็กๆเวลาออกเสียงทำปากกว้างกวาง
2: กวาง
1: กวางเด็กๆบางคนอาจจะยังเรียกว่าอาจจะยังฝึกพูดยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำเรียกเสียงว่าก
2: ว้าง
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเสียงค่ะกว้าง
2: กว้าง
1: กว้าง
2: กว
1: ้
2: าง
1: กลุ่มที่3ค่ะคำเรียกเสียงว่าก
2: ว
1: ้
2: าง
1: กว้างเด็กๆเสียงค่ะกวาด
2: กวาด
1: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำเรียกเสียงว่าเอาเสียงว่าเด็กๆเสียงค่ะเกวียน
2: เ
1: กวียน
2: เ
1: กวียนนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรเอ่ยเกวียน
4: หมายถึงคน
1: หมายถึงอะไรคะ
4: คน
1: คนยังไม่ถูกน้องตะวันคะคำว่าเกวียนหมายถึงอะไรคะ
5: ทุเรียนกวนครับ
1: ทุเรียนกวนยังไม่ใช่ค่ะน้องประกรณ์ค่ะคำว่าเกวียนหมายถึงอะไรคะน้องประกรณ์เด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะ
6: เป็นยันพาหนะในสมัยก่อนครับ
1: เด็กๆคะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์ค่ะเก่งมากๆเลยน้องประกรณ์ตอบว่าคำว่าเกวียนเป็นยานพาหนะสมัยก่อนใช้สัตว์อะไร
4: ใช้
1: วัวหรือว่าควายเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเกวียนสมัยก่อนนะคะเขาเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้วัวกับควายนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำตัวนี้ค่ะขอว
2: อ
1: ได้แก่คำว่าเด็กๆออกเสียงค่ะขวา
2: ขวา
1: ขวาขวาออกเสียงค่ะขว้าง
2: ขวา
1: ขวาขวานเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: ขวาน
1: หมายถึงอะไรคะขวาน
2: ขวาน อ
1: ุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรคะ
2: ต
1: ั
2: ด
1: ไม้นั่นเองต่อไปค่ะคำนี
2: ้
1: ขวานเด็กๆออกเสียงค่ะขวาน
2: ขวาน
1: ต่อไปค่ะคำนี้คำว่าอะไรคะ
2: ข
1: วักควายเดี๋ยวเสียงค่ะขวักควาย
2: ขวัก
1: ควายขวักควาย
2: ขวักควาย
1: ตัวสุดท้ายค่ะใครอ่านน้อยได้บ้าง
2: ขวนขวาย
1: ขวนขวายยังไม่ถูกนักเรียนคนไหนที่อ่านขวนขวายยังไม่ถูกอะไรคะ
2: หวยหาย
1: หวยหายไม่ถูกค่ะมันไม่ใช่หัวหอหีบนะคะขอวอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็นอะไรคะพยัญชนะต้นขอวอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอะไรคะ
2: ส
1: ระสระโอมีนอหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นพยางค์แรกจะต้องออกเสียงว่าขอวอโอนอขนเดี๋ยวเสียงค่ะขน
2: ขน
1: ขวายรวมกันเป็นเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วคอวอใครจะอยากนำเพื่อนอ่านบ้างน้องเจ้านายมาค่ะน้องเจ้านายออกมาหน้าห้องเลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยนะคะ มาเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆประเมินให้น้องเจ้านายเด็กๆปลายทางนะคะสามารถเลือกตัวแทนนะคะออกมานำอ่านให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะน้องเจ้านายคะคำแรกค่ะออกเสียงว่า
6: ควา
1: ควออาควาไม่โท
6: ควา
1: ขวาเด็กๆเสียงขับขวา
6: ขวา
1: ขวา
6: ขวา
1: เด็กๆอัดอ้าปากกว้างๆนะคะควา
6: ควาย
1: อดเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
6: ความ
1: เด็กๆเสียงขับความ
6: ความ
1: ความ
6: ความ
1: ต่อไปค่ะ
6: ความ
1: เด็กๆเสียงตามค่ะความ
6: ความ
1: ความ
6: ความควาย
1: ควายได้เดาเสียงค่ะควาย
6: ควาย
1: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
6: แคว
1: แควได้เดาเสียงตามค่ะแคว
6: แคว
1: แคว
6: แคว
1: แควคืออะไรคะเด็กๆแม่น้ำแควอยู่ที่จังหวัดอะไรใครเคยไปเที่ยวบ้างขอเสียงเด็กๆจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยค่ะนี่เลยแควก็คือแม่น้ำแควอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อไปค่ะ
6: ควาง
1: คอวออางอควางไม้โทไม้คว้างค่ะถ้าคว้างจะเป็นขอไข่คอวออางอควางไม้โทคว้างในเดียวเสียงค่ะคว้าง
6: คว้าง
1: เขามักจะใช้คู่กับคำว่าเคว้งเป็นเคว้งคว้างนะคะต่อไปค่ะ
6: ควัน
1: ได้ดังเสียงค่ะควัน
6: ควัน
1: ควัน
6: ควัน
1: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
6: แขวน
1: คอวอแอนอแขวนไม้โท
6: แขวน
1: แขวนได้ดังเสียงค่ะแขวน
6: แขวน
1: แขวน
6: แขวน
1: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้น้องเจ้านายด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปเราจะมาอ่านบทร้อยกองที่ใช้วอแหวนเป็นคำควบวอแหวนควบกล้ำหรือว่าเป็นพยัญชนะควบนะคะให้เด็กๆใครอยากอ่านนำบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆอยู่ที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวใช้ไมค์นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มเรียกนะคะกลุ่มที่4ค่ะใช้ไมค์ด้วยค่ะ
3: พ่อนั่งเกวียนมาพาควายเลี้ยวขวา
1: แล้วค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะพร้อมกัน1 2 3พ่อนั่งเกวียนมาพาควายเลี้ยวขวาเวลาเราอ่านบทร้อยกลองนะคะเราก็จะต้องเว้นวรรคด้วยนะคะเว้นจังหวะหยุดหายใจนะคะเด็กๆต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะน้องดาเนียค่ะ
7: ดูกว้างค้นคว้าศึกษาความหมาย
1: เด็กๆเอาเสียงตามค่ะดูกว้างค้นคว้าศึกษาความหมายต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะน้องประกรณ์ค่ะ
8: ขวัญขอซื้อขวานใส่พานเรียงราย
1: ยอดเยี่ยมค่ะได้เดาเสียงค่ะขวัญขอซื้อขวานใส่พานเรียงรายกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะน้องปณิดาค่ะ
9: บัดกวาดอยากย้ายย่าย
1: บัดกวาดอยากย้าย
9: ซัก
1: ชอช้างค่ะ
9: ชักใหญ่แมงมุม
1: ชักใหญ่แมงมุมเอาละค่ะเด็กๆน้องเสียงตามเพื่อนค่ะ1 2 3ปัดกวาดอยากใหญ่ชักใหญ่แมงมุมต่อไปกลุ่มไหนคะยังไม่ได้นำอ่านกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะน้องเสียงนำเพื่อนค่ะ
10: มะขวิดคว่ำหน้าถือผ้าตาตุ่ง
1: เด็กๆเอาเสียงตามค่ะม้าขวิดคว่ำหน้าคว่ำค่ะเด็กๆอ้าปากกว้างๆคว่ำ
2: คว
1: ่
2: ำ
1: คว่ำขออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3ม้าขวิดคว่ำหน้าถือผ้าตาตุ่มกลุ่มสุดท้ายค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3แว่นแขวนควันรุม หลบมุมหายใจเอาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆลองยกตัวอย่างลองยกตัวอย่างคำที่มีวแหวนเป็นพยัญชนะ

0: ควบนะคะมาเริ่มกันที่วรรคแรกเลยค่ะตอบพร้อมกันคำว่าคำว่าเกวียนนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมค้นหาคำที่มีวแหวนเป็นพยัญชนะควบด้วยนะคะบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะควายไหนควายร้องยังไงเอ่ยร้องยังไงคะอาจจะเป็นควายมาจากหลายจังหวัดนะคะอาจจะร้องไม่เหมือนกันใช่ไหมต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่า
1: ขวา
0: ต่อไปค่ะ
1: กวาง
0: ต่อไปค่ะ
1: ขวา
0: ความเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางให้ทันเพื่อนนะคะขวัญ
1: ขว
0: าคำว่าอะไรคะคำว่าก
1: วาด
0: ควิด
1: ควา
0: ม คำว่า
1: แว้น
0: เว้นใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่แว่นเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะควันหมดหรือยังคะเด็กๆเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยแล้วก็คือคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆคุณครูแม่มนะคะได้แจกไข่ดาว2ฟองให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะรวมถึงแจกจานให้เด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบในไข่นี้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดคำช่วยกันเขียนแล้วระบายสีนะคะกลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วให้ออกมากดกระดิ่งด้านหน้าห้องดูว่ากลุ่มไหนเสร็จก่อนรับไปเลย10คะแนนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะช่วยกันคิดคำด้วยนะคะเขียนคำตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีในคำนะคะเขียนได้เลยค่ะเขียนคำว่าอะไรคะ
2: ความ
0: ได้เลยค่ะเขียนเลยเขียนตัวใหญ่ๆค่ะน้องอีฟใหญ่กว่านั้นค่ะใหญ่กว่านี้ค่ะเขียนตัวใหญ่ๆนะคะเด็กๆเขียนตัวในนี้ค่ะข้างในค่ะอันนี้หนูเขียนหรือยังคะหนูเป็นคนเขียนใช่ไหมคะให้เพื่อนระบายค่ะแบ่งหน้าที่กันทำนะคะใช่ต้องแบ่งกันทำนะคะไม่ทำคนเดียวนะคะเอาอีกสีหนึ่งมาช่วยระบายข้างๆก็ได้ค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วมากดกิ่งได้เลยค่ะกลุ่มไหนระบายสีเสร็จแล้วกดกิ่งได้เลยอย่าระบายสีทับคำนะคะใช่ไหมคะหนูเป็นคนเขียนแล้วให้เพื่อนระบายสีค่ะแบ่งกันทำนะคะแบ่งหน้าที่กันทุกคนจะได้ทำในกลุ่มนะคะไข่ดาวมีกี่สีก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยหนูเป็นคนเขียนใช่ไหมคะให้เพื่อนระบายต่อค่ะแบ่งให้เพื่อนระบายบ้างนะคะแบ่งให้เพื่อนสองคนนี้ทำค่ะให้เพื่อนระบายคนละข้างเลยค่ะระบายคนละข้างเอาสีขึ้นมาระบายคนละข้างเลยค่ะระบายคนละข้างเลยค่ะไวๆค่ะตัวใหญ่ดีมากเลยค่ะ

0: ละใบทับตัวหนังสือนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีค่ะกลุ่มไหนจะเสร็จแล้วบ้างเอ่ยตรงนี้ระบายได้นะคะเนี่ยกลุ่มอื่นระบายข้างๆเพียบเลยเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วติดในจานด้วยค่ะต้องเสร็จทั้ง2ฟองนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วมาได้เลยค่ะนี่ประเมินให้กลุ่มที่5นะคะเสร็จกลุ่มแรกเลยเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะกลุ่มออกมาเขียนกลุ่มแรกรับไปแล้ว10คะแนนกลุ่มต่อไปรับ9คะแนนค่ะใครจะเสร็จกลุ่มต่อไปนั่งรอก่อนนะคะซ้อมอ่านก่อนนะคะได้เลยกลุ่มต่อไปอย่าลืมมากดนะคะรออยู่ค่ะทำไมไข่ดาวมันออกนอกจานไปแล้วนะคะเนี่ยนี่เลยหนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5เดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะคะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาหมดเวลานะคะติดใส่ในจานของตัวเองได้เลยค่ะติดใส่เรียบร้อยแล้วเอามาให้คุณครูค่ะอันนี้คือติดหรือยังคะติดได้เลยค่ะกลุ่มที่3ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือผลงานของเด็กๆประเมินให้ตัวเองค่ะนี่นะคะก็คือผลงานของเด็กๆนะคะเอาละค่ะมาดูผลงานว่ามีของกลุ่มอะไรบ้างอันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1นี่เป็นของกลุ่มที่เท่าไหร่คะ2 3 4 5เอาละค่ะกลุ่มไหนจะได้ส่งตัวแทนออกมาอ่านบ้างกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้ดอกไม้โชคนะคะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแม่มดกำลังไล่คาถา1 2 1 2 3กลุ่มที่กลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะปรบมือให้คุณครูดาเนียค่ะคุณครูดาเนียชี้ด้วยนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงคำด้วยค่ะคำ
1: นี้ค่ะ
2: กวย
0: ได้ยินเสียงค่ะกวย
3: กวย
0: กวย
3: กวย
0: คำที่สองค่ะ
2: ควัน
0: ควันได้ยินเสียงค่ะควัน
3: ควัน
0: ควัน
3: ควัน
0: ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5เชิญค่ะน้องณัฐวัฒน์มาเลยค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะนี่เลยนะคะไข่ดาวกลุ่มที่5คือนี้ใช่ไหมคะน้องณัฐวัฒน์อ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เกวียน
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะเกวียน
3: เก
0: วียน
3: เกว
0: ีย
3: น
0: เกวียนต่อไปค่ะคำต่อไป
2: แคว
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะแคว
3: แคว
0: แควประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปคือกลุ่มที่เด็กๆคะต่อไป3กลุ่มที่เหลือใครที่ได้เป็นตัวแทนออกมาเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มต้องปรบมือแบบจริงใจส่วนคนที่ออกมาน้องจะต้องโค้งรับคำขอบคุณแบบนี้เข้าใจไหมคะทำแบบนี้ทุกชั่วโมงเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปจะได้ออกมาคือกลุ่มที่3มาเลยค่ะใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่3คะมาเลยค่ะน้องใบหม่อนค่ะมาเลยค่ะน้องใบหม่อนคำนี้ที่หนูเขียนคือคำว่า
2: คว่ำ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะคว่ำ
3: คว่ำ
0: คว่ำ
3: คว
0: ่
3: ำ
0: คว่ำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: ขวา
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะขวา
3: ขวา
0: ขวา
3: ขวา
0: เมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วทำอย่างไรคะน้องทำยังไงคะขอบคุณยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะมาเลยตัวแทนกลุ่มที่2นะคะน้องปกรณ์นะคะน้องปกรณ์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
3: วาง
0: ได้ออกเสียงค่ะกวาง
3: กวาง
0: กวาง
2: ควายค่ะ
0: ได้ออกเสียงค่ะควาย
3: ควาย
0: ควายกลุ่มที่2นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโค้งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะน้องทีทัศน์นะคะน้องทีทัศน์ค่ะกลุ่มที่4ใช่มั้ยคะน้องทีทัศน์อันนี้ของหนูใช่มั้ยคะคำนี้ออกเสียงว่า
2: คว่ำค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะคว่ำ
3: คว่ำ
0: คว่ำ
3: คว่ำ
0: อีก1คำค่ะ
2: ขวานครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะขวาน
3: ขวาน
0: ขวาน
3: ขวาน
0: กลุ่มที่4นำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆต้นทางเนี่ยสามารถเขียนคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบถูกต้องครบทุกคำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เติมคำจำคั่วแท้เอาละค่ะก่อนอื่นคุณแม่ขอดึงสติเด็กๆประมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวไหล่เอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวเอามือจับเอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวเด็กๆปลายทางนะคะมาดูกันค่ะใบงานที่3นะคะใบงานที่3ครูแม่มจะมีแหวนให้แหวนแต่ละวงจะมีประโยคมาให้และให้เด็กๆลองหาคำที่เป็นคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบแล้วเติมนะคะเอาละค่ะประโยคแรกเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะพี่ชอบเดินจุดๆแขนพี่ชอบเดินคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะคำว่าแกว่งมีตัวอะไรบ้างสะกดให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะกวแองอแกว่งไม้เอกแกว่งยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆก็เติมคำที่เป็นคำที่เป็นควบแท้มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบแบบนี้ลงไปทำได้ไหมคะไม่เกินความสามารถเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูเก็บตะกร้าให้นะคะจะได้ไม่เกะกะนะคะคำแรกครูแหม่มเฉลยแล้วคือคำว่าแกว่งเด็กๆนำลงไปเติมได้เลยนะคะใช้คำว่าแทงได้ไหมคะถ้าใช้คำว่าแทงจะเป็นคำควบที่มีวาวแหวนไหมข่าวอะไรนะข้อที่สองว่ายังไงคะควิดเก่งมากข้อที่สองมีเพื่อนเฉลยแล้ววัวใช้เขาควิดโจรคำว่าควิดมีตัวอะไรบ้างควิดไหนข้อที่3คะไหนข้อที่3อ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังค่ะข้อที่3
1: เห็นไฟลอยมาจากในเป่า
0: ฉันเห็นจุดๆๆไฟลอยมาจากในป่าเห็นอะไรคะที่มีวาวแหวนควันเก่งมากค่ะเติมคำว่าควันได้เลยไปข้อที่3แล้วนะคะเด็กๆต้องตามให้ทันนะคะข้อที่3คำว่าควันนะคะต่อไปข้อที่4เอาน้องวันใหม่ค่ะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะข้อที่4ค่ะ
2: คนสมัยก็ใช้จุดๆๆเป็นพาหนะ
0: ใช้อะไรคะเกวียนเกวียนเขียนได้เลยค่ะข้อที่4เกวียนแล้วนะคะไปข้อที่4แล้วนะน้องประกรณ์ค่ะอ่านข้อที่5ให้ฟังหน่อยค่ะน้องประกรณ
3: ์แม่ให้ของจุดๆๆในวันเกิดแก่กันดา
0: แม่ให้ของจุดๆๆวันเกิดแก่กันดาแม่คุณแม่ให้ของอะไรคะของขวัญเติมคำว่าขวัญ นะคะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปไปข้อที่5แล้วค่ะเขียนข้อที่5ค่ะต่อไปน้องณัฐวัฒน์อยากอ่านให้เพื่อนฟังเหรอคะน้องณัฐวัฒน์ค่ะข้อที่6ค่ะ
4: ป้าใจจุดๆๆเมล็ดเงาะออก
0: ป้าใจจุดๆๆเมล็ดเงาะออกอะไรคะแกะไม่ใช่คอวออานอควานไม้โทขวานป้าใจขวานเมล็ดเงาะออกนะคะคอวอานอควานไม้โทควานค่ะค่ะต่อไปกลุ่มที่4มีใครอยากอ่านโจทย์ให้ครูให้เพื่อนฟังไหมคะน้องทิทัศน์อ่านโจทย์ข้อที่7ค่ะน้องทิทัศน์อ่านโจทย์ค่ะใช้ไมค์ด้วยค่ะ
5: ลุงชัยจุดๆๆใบไม้รอบโรงเรียน
0: ลุงชายทำอะไรกับใบไม้คะกวาดเก่งมากๆเลยค่ะเขียนคำว่ากวาดลงไปได้เลยค่ะน้องจักรพรรดิอยากอ่านให้เพื่อนฟังไหมคะน้องอีฟอยากอ่านให้เพื่อนฟังไหมคะน้องอีฟอ่านโจทย์ข้อ8ให้เพื่อนฟังค่ะ
6: ต้นไม้ล้มจุดๆกลางถนน
0: ต้นไม้ล้มจุดๆกลางถนนต้นไม้มันทำยังไงคะยังไม่ใช่เอ็นความยังไม่ใช่ค่ะมันทำให้เกะกะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
7: ขวาง
0: ขวางเก่งมากค่ะต้นไม้ล้มขวางกลางถนนนะคะข้อสุดท้ายใครอยากอ่านให้เพื่อนฟังคะน้องดาเนียบ้างน้องดาเนียอ่านโจทย์ข้อสุดท้ายให้เพื่อนฟังค่ะ
8: มีนาชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหา

0: จุดๆรู
1: ้มีนาชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรู้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะคุณแม่ให้เวลาเขียนอีก1นาทีเท่านั้นเอาละค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเอามือจับหัวไว้เสร็จแล้วเอามือวางดินสอค่ะมีคนยังไม่วางดินสอเลยใครยังไม่วางนะตาวิเศษเห็นนะหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวเอวไหล่หัวหัวหัวหัวนี่นะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะมาดูเฉลยบ้างข้อแรกค่ะอ่านโจทย์และคำตอบพร้อมกันกลุ่มไหนอ่านเสียงดังฟังชัดรับไปเลยข้อละ10คะแนนค่ะ1 2 3
2: พี่ค
1: ่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อที่2ค่ะ
2: วัวใช้ขาว
1: ควิดโจรข้อที่3ค่ะควันไฟลอยมาจากในป่านะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ
2: คน
1: ไหนก่อนใช้เกวียนเป็นทางพาหนะเป็นพาหนะนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่5ค่ะ1 2 3แม่ให้ของขวัญวันเกิดแก่กันดาต่อไปข้อที่6ค่ะป้าใจขวานเมล็ดเงาะข้อที่7ค่ะลุงชัยกวาดใบไม้รอบโรงเรียนข้อที่8ค่ะล้มขวางกลางถนนและข้อ10สุดท้ายค่ะเด็กๆ1 2 3
2: มี
1: ชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรู้ใครถูกต้องครบทุกคำยกมือขึ้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะใครเก็บแล้วเอามือจับเอวใครเก็บแล้วเอามือจับเอวนี่คุณแหม่มจับคนแรกเลยนะคะเอามือจับไหล่เอามือจับแขนเอามือจับขาเอามือจับไหล่เอาละค่ะเด็กๆบทเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้ที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบนะคะก็คือตัวอะไรบ้างกวขวควววิธีการท่องจำพยัญชนะตัวแรกที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะควบก็คือไก่ขี่ควายนั่นเองนะคะซึ่งคำควบแท้ที่มีวอแหวนนะคะเวลาอ่านออกเสียงก็จะออกเสียงพร้อมกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนความรู้นะคะสรุปบทเรียนกันในกิจกรรมใช่หรือไม่นะคะโดยคุณครูแม่มจะพาเด็กๆมาที่ฟาร์มแมวแมวร้องยังไงคะไหนใครชอบแมวบ้างไหนใครชอบสุนัขบ้างเอาละค่ะเด็กๆครูแม่มพาเด็กๆมาที่ฟาร์มแมวแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำศัพท์ก่อนคำศัพท์คำแรกนะคะอ่านว่าขวาน
2: ขวาน
1: ขวาน
2: ขวาน
1: ควง
2: ควง
1: คว่ำ
2: คว่ำ
1: กวด
2: กวด
1: ขวบ
2: ขวบ
1: ควิด
2: คว
1: ิ
2: ด
1: ควัน
2: คว
1: ัน แกว่ง
2: แกว่ง
1: กวยในนี้มีแมวปลอมค่ะเด็กๆมีแมวที่ไม่ใช่แมวที่เป็นคำควบแท้ที่เป็นวอแหวนเป็นพยัญชนะควบแต่เขาแอบซ่อนอยู่ถ้าเด็กๆถ้าครูชี้แต่ละคำถ้าเด็กๆคิดว่าคำนั้นคือคำควบแท้เป็นแมวจริงให้เด็กๆปรบมือแต่ถ้าไม่ใช่ให้เด็กๆทำสัญลักษณ์กากบาทแบบนี้แล้วออกเสียงว่าตื่นตื่นนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคำนี้ค่ะควงค่ะ ัวนี้เป็นแมวปลอมนะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเอาเข้ากรงก่อนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะขวานนะคะเด็กๆเด็กๆปรบมือยอดเยี่ยมมากๆเลยคำว่าขวานใช่แมวจริงไหมเอ่ยแมวแท้แมวจริงนะคะเป็นคำควบแท้นะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่าแกว่งค่ะเป็นคำควบแท้ไหมคะ
3: เป็น
1: นะคะเป็นแมวจริงนะคะเด็กๆที่เลยแมวจริงไม่ใช่แมวปลอมนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
3: ว
1: ่าใช่ไหมใช่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นคำควบแท้นะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆควิดใช่ไหมคะควิดใช่นะคะเป็นแมวแท้นะคะต่อไปเดี๋ยวครูแหม่มขอลงมานะคะคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าไกวนะคะเดี๋ยวเอาเสียงค่ะไกว
3: ไกว
1: ใช่ไหมคะไกว
3: ใช
1: ่นี่ถ้าใช่ต้องทำอย่างไรคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำนี้ใช่แมวแท้ไหม
3: ไม
1: ่ใช่คำว่ากวดไม่ใช่คำควบแท้นะคะเดี๋ยวขอเอาไปซ่อนก่อนนะคะแมวปลอมต่อไปคำนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยคำนี้ออกเสียงว่าเป็นคำควบแท้จริงแท้แน่นอนเลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะเดี๋ยวคำนี้คือคำว่าขวบใช่หรือไม่ใช่1 2 3ตื่นไม่ใช่นะคะขอเอาไปซ่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบไม่แท้นะคะในชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องควบแท้หรือไม่ระบายให้ดีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะในชั่วโมงนี้นะคะถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จในการเรียนใช่ไหมคะเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงคำนะคะเขียนคำรวมถึงนำคำที่เป็นคำควบแท้วาแหวนเนี่ยไปเติมในประโยคได้อย่างถูกต้องเลยนะคะชั่วโมงนี้ครูแหม่มภูมิใจในเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนำไปใช้ฝึกอ่านฝึกเขียนจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มที่น่ารักนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักทั้งต้นทางขอเสียงเด็กๆต้นทางค่ะ yeah. แล้วก็เด็กๆปลายทางขอเสียงเด็กๆปลายทางค่ะเฮ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะขอตัวลาเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: หมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการปลดหนี้วิธีการปลดหนี้นะครับถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยมันกับเหมือนกับวิธีการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้การปลดหนี้หรือการรักษาสุขภาพเนี่ยมันเหมือนกันยังไงบ้างอันที่1เลยการยอมรับความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสุขภาพไม่ดีนะครับเราต้องยอมรับความจริงหรืออย่าไปคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ได้เป็นโรคยอมรับความจริงมันง่ายกว่าในการแก้ปัญหาเป็นหนี้เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าณวันนี้เราเป็นหนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรตรวจสุขภาพนะครับเหมือนอย่างเรายอมรับว่าเราเป็นโรคสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกเลยคือเราไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเป็นหนี้เหมือนกันเราก็มาตรวจสุขภาพหนี้กันนะครับเป็นหนี้มากน้อยแค่ไหนทำบัญชีหนี้สินเลยทีนี้เมื่อทำบัญชีหนี้สินนะครับทำให้หมดเลยว่าเราเป็นหนี้ก้อนไหนบ้างหนี้ไหนดอกเบี้ยแพงหนี้ไหนดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆทำมาให้หมดเลยเมื่อเจอโรคหลายๆโรค

ครับคำถามเลยหมอจะรักษาโรคไหนก่อนหมอก็จะรักษาโรคที่มีความร้ายแรงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพเราเยอะก่อนหนี้เหมือนกันเมื่อเราตรวจภาระหนี้สินเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อเลยก็คือรีบรักษาหนี้รักษาหนี้ตัวไหนก่อนดีก็คือหนี้ตัวที่ดอกเบี้ยแพงๆนะครับรักษาหนี้ตัวนั้นก่อนอันที่สองเลยก็คือหนี้ที่แบบมันเหลือมูลหนี้อีกไม่เยอะนะครับเหลือเงินต้นอีกไม่เยอะระยะเวลาการผ่อนอีกไม่เยอะกำจัดตัวนั้นก่อนนะครับเมื่อเราจะกำจัด2ตัวนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาเหมือนกับลดโรคที่เราเป็นอยู่อันถัดมาอันที่3เลยก็คือทำอะไรวางแผนชำระหนี้ให้เป็นระบบตัวหนี้ตัวที่เหลืออยู่จะวางแผนชำระมันยังไงเหมือนสุขภาพหมอก็จะบอกเราเหมือนกันนะครับบอกว่าเอาละเมื่อรักษาตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรต้องกินยาตัวไหนบ้างทีนี้การวางแผนชำระหนี้เป็นระบบเราจะแก้ได้ยังไงบ้างอันที่1เลยทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเพื่อจะได้ดูว่ารายจ่ายตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราตัดออกไปเลยนะครับรายจ่ายตัวไหนที่จำเป็นเรามาดูว่าจะทำยังไงที่จะผ่อนภาระการใช้จ่ายตัวนั้นให้น้อยลงได้ท่านมาดูเรื่องรายได้ดูนะครับว่าเราสามารถหารายได้เสริมตรงจุดไหนบ้างเพื่อจะเพิ่มรายได้ของเรามาในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสิ่งถัดมาอีกข้อนึงที่ควรทำเลยก็คือเอาละมาลุยเรื่องของการแก้หนี้กันจริงๆวิธีการแก้หนี้ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับเจ้าหนี้ไปคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเลยนะครับเดินไปคุยกับเขาเลยว่าเรามีความสามารถแล้วเรามีปัญหาในการชำระหนี้ยังไงบ้างทีนี้วิธีการช่วยเหลือมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือพักหนี้ต้องขอเรียนนิดนึงนะครับพักหนี้กับพักชำระหนี้สองตัวนี้คนละตัวกันนะพักหนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราหยุดทั้งการจ่ายเงินต้นและหยุดทั้งการจ่ายดอกเบี้ยนะครับและสถาบันการเงินจะไม่คิดดอกเบี้ยเราในช่วงที่เราพักหนี้อยู่ส่วนพักชำระหนี้นะครับอาจจะพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับหรือลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับพวกนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแก้หนี้ได้แต่จะแก้ในวิธีไหนนะครับไปคุยสถาบันการเงินปรึกษาเขานะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าช่องทางไหนที่เป็นประโยชน์กับเราหรือเหมาะสมกับการใช้จ่ายของเรามากที่สุดอันนั้นนะครับคือทางแก้หนี้ที่ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้นะครับต่อเนื่องจากเรื่องราวของประชาธิปไตยวันนี้พี่ซุปจึงขอชวนน้องๆและท่านผู้ชมมารู้จักกับหัวใจของประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเขาเดือดร้อนคิดผิดหรือคิดต่างกฎหมู่หรือกฎหมายอย่างไหนดีกว่าครับ

0: สิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ถ้าปูจะกินข้าวไข่เจียวกับนมมันก็เป็นสิทธิของปูใช่ไหมครับ
1: โอ้โหถูกต้องมากเลยครับ
0: ทำไมเพื่อนต้องมาว่าปูด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้าแล้วเขาว่าปูว่าไงครับ
0: ปูเดินมาเห็นพอดีบอกว่าผิดกฎนะครับ
1: ว่าแต่ปูกินข้าวตอนไหนครับ
0: อ๋อตอนข้าววิชาภาษาอังกฤษนะครับ
1: ที่กินข้าวในโรงเรียนนะครับ
0: คร
1: ับ ผิดกฎนะครับแล้วมันกินได้ไงครับ
0: อ๋อมันหิวมันทนไม่ไหวแล้วอะครับท้องจะผูกอ่อนอยู่แล้วอะ
1: ท้องผูกเกี่ยวอะไรกับหิว
0: ไม่รู้ครับพี่ซุปคะเรามีสิทธิ์ค่ะคนอื่นก็มีสิทธิ์ค่ะแต่เราต้องไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นค่ะประเทศก็มีกฎหมายโรงเรียนก็มีกฎกติกา
1: ใช
0: ่แล้วก็

0: ที่บ้านก็มีข้อตกลงค่ะ
1: แล้วปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคนดี
0: เพราะคนเรานะคะชอบถูกใจค่ะมากกว่าถูกต้องค่ะ

0: ครับพวกเบื่อเพื่อนกลุ่มนี้มากเลยครับ
1: เอ้าไปเบื่อเพื่อนทำไมครับ
0: หนูอยากดูการ์ตูนเนี่ยพวกเขาอยากดูละครกันนะคะ
1: โอ้ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องโหวตครับลงคะแนนเสียงครับ
0: ก็โหวตแล้วครับแต่เสียงส่วนมากเขาอะอยากดูละครแต่เสียงส่วนน้อยอยากดูการ์ตูน
1: แล้วละครเรื่องนี้นี่ไม่ดีหรอครับครู
0: อ๋อมันก็สนุกดีอะครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยแต่ว่าข้อคิดผิดเพราะว่าคิดไม่เหมือนครู
1: โอ้โหมาแรงนะวันนี้
2: พี่ซุปคะวันนี้จะกินอะไรดีคะ
1: เอ๊กินราดหน้ากินไข่เจียวเฮ้ยหรือจะกินสุกี้อ๋อหรือผัดกะเพราดีอ่ะอุ้ยคิดไม่ออกอ่ะสับสนน่ะ
2: พี่ซุปคะขนาดพี่ซุปคิดคนเดียวนะคะยังสับสนเลยแล้วคนจะให้คนหลายๆคนคิดเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะ
1: เออก็จริงอยู่อ่ะคนดีแต่ว่าคือถ้าคิดไม่เหมือนกันน่ะคิดไม่ใช่แบบเดียวกันน่ะแล้วจะคบกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันน่ะ
2: คบกันได้สิคะเพื่อนก็ต้องฟังเพื่อนค่ะ
1: อ้าวแต่ว่าเพื่อนเขาคิดผิดอ่ะเขาคิดไม่เหมือนเราอ่ะ
2: คิดไม่เหมือนเราเขาเรียกว่าคิดต่างค่ะไม่ใช่คิดผิดค่ะ
3: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหากฎหมายอยู่เหนือกฎหมู่แต่กฎหมู่มีเยอะกว่าจะถูกจะผิดเจรณาอย่าสร้างปัญหาให้ส่วนรวม
0: ชัยยนต์ได้กลับบ้านแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหดีใจด้วยครับทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าวันนี้ครับกลุ่มผมอะยกพู่กระโดดเวงทั้งกลุ่มเลย
1: อ้าวอย่างนี้ก็ผิดสิครับภู
0: ไม่ผิดครับเพราะว่ากลุ่มผมเสียส่วนใหญ่ตั้งใจกระโดดเวงกันครับ
1: ผิดกฎโรงเรียนชัดเลยครับภู
0: อุ้ยจริงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะรวมหัวกับเพื่อนไปเปลี่ยนกฎโรงเรียนกันครับ
1: โอ้โหผิดซ้ำสองเลยนะเนี่ย
2: พี่ซุปคะถ้ามีคนหลายๆคนมาจับกลุ่มรวมกันทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำแต่ความสบายของตัวเองมันก็ผิดนะคะ
1: อ๋ออย่างเช่นว่ารวมกลุ่มกันเรียน
2: ผ
1: ิ
2: ดแน่นอนค่ะ
1: รวมกลุ่มกันไม่จ่ายค่ารถเมย์
2: ผิดกฎหมายค่ะ
1: แล้วสังคมจะสงบเรียบร้อยได้ยังไงครับ
2: เราก็ต้องทำตามกฎกติกาค่ะไม่ใช่ทำตามความสบายของตัวเองค
1: ่
2: ะ
1: น้องๆครับการฝึกให้ตัวเรารู้และทำตามสิทธิเสรีภาพของตัวเองและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการมองว่าคนที่คิดต่างไม่ได้แปลว่าเขาคิดผิดเสมอไปหรือการทำตามกฎหมายมากกว่ากฎหมู่เพียงเท่านี้เด็กๆอย่างพวกเราก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ

จะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี2016ที่นั่ง

0: มาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีมหิดลสิทธาคารค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคารโอเพนเฮาส์นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกัญไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 เวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดง

0: ที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้
3: ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: สำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: มหิดลสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ
2: แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลสิทธาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาธงแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโหเป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลสิทธาคารความพิเศษของมหิดลสิทธาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Ja.
1: Hey, Pinta.
0: Åh, oh, den er lang.
1: Don't blue to me by to me.

0: ณมากครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเตเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
2: ยังจบแล้วครับ
1: จบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: พอผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ่าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได
1: ้ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับ

0: ร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมย
1: ังยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยแล้วก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคลีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยคร
1: ับบีผมมีงานผมมีงานทำผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
0: ับ ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: านฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

ลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการเนี่ยออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่าง

0: เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวานะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์www.mahidol.ac.th

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
1: คุณลุงบอกว่าส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: รุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
1: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็แล้วก็เก็บไว้สํารองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบนี
1: ้ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
4: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตางค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตางค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสังฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4.

0: ศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
0: มาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตก

แปลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทํากันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีย์ต้มขิงค่ะ

0: ได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามาค
1: ่
2: ะ
1: ยังไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็ววัยจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้ม และเคล็ดลับอีกอย่างคือ

จะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาปัดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ที่4อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องมือแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตามตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี่นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องมือแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบริการการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักวิศวกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบ็กจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

กับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องมือแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

ถ้าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

คุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิทยาอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยนะครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์กรแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะนำไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่

0: จะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การชั้นปีที่3ครับจุดเด่นเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวสขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมี ยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานทางสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับหมั่นศึกษาความรู้หมั่นดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ข่ายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียนอันไหนปลานิล
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: จับอันนี้มีเง
2: ี้ยงเหยียบ
1: นี่ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300-500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: เท่าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล 20 โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับอีก
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่เคสหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินอย่างเง
1: ี้ยอ๋อคือส่วนใหญ่พอเวลาคนก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลาย10 ปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจคุณผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปคุณผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับคุณผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆกันแล้วทำไมของคุณป้าไม่
2: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ข่ายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ข่าย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแยง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือข่ายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
2: ันคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือข่ายเล็กเพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยงปลาขยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
1: ่
2: น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
0: ายนเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาประมาณฤดูไหนดีสุดพ่อ
2: ฤดูหนาว
0: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
0: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุด
0: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
2: แห้งสุด
0: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
0: เดี๋ยวเรา

0: ผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้าง
1: แต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อย
0: อันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอกว่า
2: บัวหลวง

0: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก
1: ่ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับเนี่ย
1: หรอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
0: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่กว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวเนี่ยเขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรก
0: นั่นแหละ
1: ต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
0: ข้างบนข้างบน
2: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
1: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
0: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
0: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
0: ี
1: ้กินได้หมดเลย
0: กินได้หมด
1: ตรงนี
0: ้ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
0: มันจะออกขมลำลอม
1: ไม่ลอมอ่ะขมเลย
0: แล้วเนี่ยถ้าพูดถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
1: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเดี๋ยวนะเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
2: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
1: โอ้ที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
0: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
1: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังวันนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
0: ่อเม็ดมันจะใหญ่กว่านี
1: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
2: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
1: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
0: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
1: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
1: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
0: เพรา
1: ะจมมิดปลามันจะตายถูกไหม
0: ปลาใช
1: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
0: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
1: อ
0: ๋
1: อนี่เขาไม่ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
0: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
1: อันนี้เขาก็จะเปิด
0: นะ
1: เนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
0: ้ก็2คืน
1: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
0: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
1: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
0: ก็วางไว้เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
0: ใช
1: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
0: ใช
1: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
0: ี้เขาจะแบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
1: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา
0: แ
1: ล้วถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้งั้นเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
2: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
1: โอ้อันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
0: ทำปลาเกลือ
1: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
0: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
1: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
0: ต่างกัน
1: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละ

0: ท่าไหร่80เนี่ย
1: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอป้านิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆจิ๋วๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
1: ขีดละ10บาทก็โลละ100
0: จ้ะ
1: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
1: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
1: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
2: แ
1: ล
2: ้
1: วมันอร่อย
2: ปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
1: แล่ออก
2: แล่
1: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
2: มีก้างอยู
1: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
0: ้คือว่าโครงมันจะดำต้องล้างโครงมันง่าย
1: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
0: ใช
1: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: เราก็มาล้างน้ำ
1: น้ำ
2: ล้างน้ำเนี่ย
1: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
1: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มใส่ชูเลย
2: ไม่ต้องใส่
1: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
1: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
1: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็มาชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
0: ี่ยเดี๋ยวเก็บได้แล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
1: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
1: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็บมันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก
2: ่
1: อน
2: ไม่จําเป็น
1: ด้านไหนก็ได
2: ้ด้านไหนก็ได้
1: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
0: ะ
1: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
0: ใช่
1: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
2: ได้
1: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
1: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
1: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้
4: ไม่เคยสวยเขาเลย
1: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
1: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ไปผักได้เลยจันเนี่ย
1: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
1: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
4: ได้จ้ะ
1: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
1: ้
4: า
1: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้า
1: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
1: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
1: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
1: ่ครับผมมาเมื่อเขือเทศร้อยสุกก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
1: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ้ะ
1: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
1: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
1: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยรออีกหน่อยลูกรออีกหน่อย
1: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
1: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
1: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วมั้ยเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
1: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: ขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
1: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
1: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วย
1: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
1: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
1: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
1: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวน่ะ
0: กำลังมาแหละตอนนี้กำลังมานะ
1: เลย
0: โอ้น่ากินมาก
1: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
1: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
1: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
1: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
1: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
1: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมมาลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันแล้วเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับ

0: ผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชม
1: ครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับ
0: ใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่ผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
2: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
2: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
2: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
2: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
2: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
2: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
2: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
2: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
2: า
0: ะ
2: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือวางอันดับหนึ่งของจริง
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% พ่อชวนเลยครับ
2: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
2: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
2: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่น
2: เหรอใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่ดงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสด
1: ี
4: คร
1: ั รบอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
3: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้คร
3: ับ ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้าทั้งทุ่มน้ำหนัก

0: ฟังจากควางค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
0: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
0: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้คร
1: ับอ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดี
0: ขึ้นมันแข็งขึ้นยิ่งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
0: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
0: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
0: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
0: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
0: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
0: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
0: ็
1: ช่วย
0: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
0: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
0: ใช
2: ่ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรที่แรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คอมเส้นม
3: าใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปพลิกสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อยดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักรครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
3: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักรก่อยจักรคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักรขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1โลอ
3: ันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับ เดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปกล่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
3: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: อ๋อหรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
3: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
3: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับนึงแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
3: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
3: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
3: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
3: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
3: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจำกัดเรื่องความไกลมันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตาหน่อยครับ
3: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงขวางคันนี
1: ้เสี่ยวจังหวะที่แบบหันมา
3: อย่ากลัวผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
3: ใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
3: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
3: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผ
1: ม
3: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
3: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วคว้างก็ปล่อยไปอย่าง
3: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวเมื่อกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
3: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
3: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
2: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้เขาได
2: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
2: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
2: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
2: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเราก
1: ำ
2: จัก
1: กำเยอะไป
2: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
2: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
2: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
2: หกลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
2: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
2: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
2: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นี่ครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาวล
1: ์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
2: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
2: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
2: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยพ่นกี่เมตรเนี่ย10เมตร
2: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะเราเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันแบบจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: ยี่สิบสองจุดหกแปดเมตรนะครับไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่ห้าที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่สิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการ ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทําให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นแหละที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นขว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
2: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ทีแรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยเล่นเกมบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
2: ด
0: ีหล
2: ัง
0: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
2: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
2: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
2: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
2: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
2: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
2: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
2: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
2: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับ
2: ก
0: ็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำให้ทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
2: และคิดว่าแบบอย่างตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
2: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับ
2: ม
0: ันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
2: สนามอุปกรณ
0: ์ใช่ครับ
2: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
2: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
2: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
2: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
2: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
2: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมัน มันเริ่มต้นยังไงได้อะคร
0: ับพื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
2: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
2: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
2: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
2: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
2: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
2: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
2: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวน์ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรัง

0: ที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
1: ์
0: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
0: ค่ะ
1: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกปลาไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
0: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
1: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
0: นั่นน่ะนะ
1: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
0: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
1: มันจะมีกลิ่นอ่อน
0: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
1: ๆบาง
0: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
1: กลุ่ม
0: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
1: ส่วนมากก็ดึง
0: ได้เลย
1: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
0: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
1: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
1: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
0: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่ยัน10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
1: สวยค่ะ
0: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เปิ้ลบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอด
0: ปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
2: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่ม

0: ามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
0: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: หนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีลำสองพริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูด

0: และนี้เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
1: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
1: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำ

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม
0: ้
1: แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบตึกหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปราะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: าบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ้ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะเราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละ พอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ป๊อปจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อปบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลย มันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมป

ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลังมา
1: เฮ
0: ้
1: ยเฮ้ยเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อป

0: ูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก

0: ซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับพบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็น

0: ารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กั

0: พี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้อีกแล้วถูกใจทั้งทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ AY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอ่ะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หมุนเลยหมุน
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันจะประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได
0: ้ครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
2: ครับ
0: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผมเหล็กกลม
0: ขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ4
2: หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันก็จะใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุนหนึ่งอันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้างมี
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
0: ้
2: คร
0: ับ
2: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: เดี๋ยว
0: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะเป็นเหล็กเส้นที่เป็นม้วนอ
2: ันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผาคือยังไง
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
2: จะเป
0: ็
2: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
0: เส้นอ่ะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
0: ไม่บ
2: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
2: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี่
2: เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลยด
0: ัง
2: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป

0: หน่อย
1: คนสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
2: ใช่ใช่ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีกอีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับ แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็น
0: ไม
1: ้อัด
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริ งจริงจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10 มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
0: ฟังดูแปลกๆ
2: ลอยอยู่กลางอากาศคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องแบบกระป๋องที่

0: ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องกระป๋องที่แบบว่าติดกาว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้ยใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ค่ะ
0: เราคนที่แบบขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกอุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: แล
0: ้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กจริงด้วยว่ะ
1: เราก
2: ็
1: คนกลางไปเลยคนกลางไปเลย
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลย
1: ครับคนเลย
0: คนเลย
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่
1: อย
2: เ
1: ยิ้ม
2: แบบนี้เลยครับ
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุด
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
0: อ๋อแล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: หยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมี
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เอ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหรานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปาก ี
0: เละเทะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: หูเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุกขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ

0: อันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับล็อกเลยจะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่
0: อ
1: ยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ใช้นะ
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
2: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
2: ้
0: จริงจริงจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยคุณฮ่องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือเกาะแบบทะลุ
0: เ
2: ลย
0: ครับผมแทกเฮ้ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดากับโหมดจอกกระแทกไว้จอกปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน
2: อัน
0: นี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่จริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเห็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเห็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอ
2: ่
0: ะ
2: อะไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากเลยครับวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะ มูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับ
3: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: อมรินทร์ TV
5: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
5: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
7: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
8: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียว จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่า

ผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเสถียรวงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: างหนูอยู่ไหน
1: เท่ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัว

0: โดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยรุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
1: ้แถบจำปาสัก
0: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

0: ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกำแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกำแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ
1: Yeah.

บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: นี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนเอามาเจอที่ชุมชนทางบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จริงไม่ใช่เรื่องแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

เช้านี้อากาศสดชื่นมากๆครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นเยาว์ของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆ เจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเหลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูล

0: ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายสารที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: เดี๋ยว
1: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
2: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
0: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
0: ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
0: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยับขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
0: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ใช่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: ม
3: ัน
1: ก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอาตัวยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
3: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี้ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
0: ครับ
3: เสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนมันก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: อย่างนี
0: ้
3: ห่วงอย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
0: ้
3: แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: ต้องเอาน้ำประสานทองเชื่อม
3: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
3: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอแลกพวกกรดอะไรต่างๆนะ
1: เป็นสารเคมี
3: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแ
1: ต่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
3: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
0: ่อ
3: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
0: ม
3: อะไรประมาณนั้น
0: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
3: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
3: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
3: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
3: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
3: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
3: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
3: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
3: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
3: เก่า

0: อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็นเนาะ
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
2: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
1: จันทร์ถึงเสาร
2: ์ใช่ครับ
1: กี่โมงครับผม
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
1: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
2: ใช่
1: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
2: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไม่ครับ
1: เดินเข้ามาที่ข้าง
0: ที่ห้างตั้งโต๊ะกลาง
1: ตั้งโต๊ะกลาง
2: ใช่ครับ
1: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
2: ์ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
2: จ้าถูกต้อง
1: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
0: เลยมีลิฟต์มีลิฟต
1: ์ฮะ
0: มีลิฟต
1: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์ลิฟต์เลยครับ
0: มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงรู
2: ้อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
2: ับ ได้เลยครับยินดีเลยครับ
1: รบกวนหน่อยนะครับ
2: ได้ครับผม
0: บอกว่าตา
1: แต่ตามยังอยู
2: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
0: ตีนวดมันไปเรื่อย
2: ๆนั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
0: อ
2: ย่างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกลอย่างเงี้ยพี่
0: ช่างต้องทำเองไหม
2: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกลอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
1: แล้วตราครุฑองค์นี้ครับ
2: ครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
1: ครบถ้วนเลยครับ
2: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
1: วิธีการตั้งแต่
0: ทำยังไงกันมาเลย
2: ครับผม
0: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
1: ใช่ครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
2: ยินดีครับผม
1: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
0: ้
2: ครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l

E R V E G E T A B L E S Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T E R F L Y P E A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีบุคลากรคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประธานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

มเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธี

ปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้เวลา9นาฬิกาณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดรับกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชรหัสสภาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

9กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามก๊อได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองยกระดับมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านบางเลงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพันนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรม

ิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซล่าเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบังเลียงดนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าเส้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดประสานตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดราชประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมัชฌิมาวาสวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออสสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจารึกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูง
ในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากัตตยานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ

0: นายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางวันนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ขี้เนี่ยก้อนเบลล่าเลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนนี้ไปรู้จักช้างนะครับ
2: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
2: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: แล้วอะไรครับ
2: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โห
3: โลกของช้างมีอะไรบ้างเราควรจะต้องรักษาช้างยังไงเราควรจะเลี้ยงช้างยังไงช้างทำอะไรได้บ้างทำไมเขาถึงจะต้องคอยทำความสะอาดช้างทั้งที่ช้างอยู่ในป่าเขาก็ไม่ต้องถูกทำความสะอาดเขาก็อยู่ตามชีวิตในป่าแบบธรรมดา
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอมาเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
4: ได้คร ับ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
4: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้มั้ยคะ
2: สู้ค่ะ
4: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ

0: อันนี้ภารกิจแรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
0: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาถ่ายที่รถนี
1: ้น้องคนดี
0: น้องคนดีต้องลองมั่งสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได
2: ้โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
1: โอ้โหเหนื่อยยัง
2: ยัง
1: ไม่เหนื่อยเหรอมันมีของอะไรมาให้ดู
0: ของมาฝากค่ะ
1: ของมาฝาก
0: ของน้องมาฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนที่ต่างกันยังไง
2: มันมีเล็กก้อนนี้ใหญ
0: ่ใช่
1: ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ
0: ่ก้อนใหญ่
2: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเขาใช่ไหมโดยเฉลี่ย
0: ประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
0: ใช่คูณด้วย4คือเส้นรอบ
1: วง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
0: ของตัวช้าง
1: จนถึง
0: ที่ไหล่
1: เขา
0: ใช่
1: นี่ไงมาดูเจ้าขี้ช้างดีกว่า
0: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังลงค่ะ
1: ตัวไหนฮะตัวนู้นตัวนู้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ก้อนใหญ่
1: นี
0: ้ของตัวแม่ตัวนี้
1: เห็นไหม
2: ดูช้างให้ดูหาง
1: ดูช้างให้ดูหาง
2: ดูน้ำให้ดูแม
1: ่แต่ดูให้แน่ดูที่ขี้ช้างนี่ไง
0: วันนี้โอเคค่ะ
1: น้องดีมาเร็ว
2: เย
0: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี้
2: ค่ะ
0: ที่ให้ทำวันนี
1: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
0: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอึช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอึช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาจะรู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้ายเราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานอยู่กับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาสิจะจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
0: ไม่มีอันตรายด้วย
1: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร์
0: เวลาให้อาหารอ่ะให้ คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมา ให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้า ใช่มันจะอันตรายมาก แล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
1: ยื้อ
0: แย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะช้างที่มีอายุแล้ว
1: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้อีกกว่าช้างกายวิภาคของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
0: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
1: แหว่งขาด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พือทุกวันทุกวันมันก็จะแตกเขาก็แบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
2: ขาวขาวสีครีมครีมที่อยู่ตรงงวงเขา
0: ด้านนี้เหรอคะนี่เหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
1: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตาผิวหนัง
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้ยิ่งมีกะมากขึ้นอ่ะมีอายุมากแล้ว

0: แล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กระโหลกถูกไหมมันจะมียุบเข้าไปมากมากคือเขาเนี่ยยุบมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวช่วงนี
1: ้อ๋อช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
0: ผิวหนังสวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เหมือนคนเป็น100ปีก็มีนี่แต่ส่วนอย่างที่นี่นะมีแก่สุดในเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วครึ่งนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยกลายเป็น
1: มีปัญหาแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผู้กันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ช้างไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอ่ะค่ะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บข้างหลังมี8เล็บ
1: ก็คือข้างหน้ามี5
0: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4แล้วรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: ๆ1เส้น
3: ไม่ใช
0: ่ดูดีๆดูดี
1: ๆสองดีดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันนะ
2: ไหน
0: 1รูขุมขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: ถามเลยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนอะ
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกแต่ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องเขาป่ะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อน
2: พังผู้ซ้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนที่มีงานี่เห็นไหมเดินเชือกเนี่ยเดินเนี่ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยลาก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยลาเชือกเนี้ยผู้ซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
1: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: อ้อยใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนใหม่คิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้ผู้ซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากคุณซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
0: ค่ะ
2: โอ้ขอนิ่ม
0: ๆควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบจับหูกันนะคะ
1: สะบัดหูเปล่า
0: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัดอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัว
0: อ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงอย่างหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
2: เลยแล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
0: ไม่รำคาญหรอกเขาชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเวลาใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกร้อนเหมือนกันเขาก็เลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ย เราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: ค่ะ
1: น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ
0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้ yeah!
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: ต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่ะช้างว่ายน้ำเป็นนะ
1: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: บางทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างมีเขี้ยวไต่งวงเลยว่างมีหูมีตาหางยาวเป็นเป็น
0: ตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
1: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างนี
1: ้
0: เราสามารถทำได้ไหม
1: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขาย
0: กขึ้นช้างนะคะ
1: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
1: ยก
0: ยกขาย
1: ก
3: บนสูงสูงในสูง
0: เราก็ดีดตัวขึ้นไปคือการ
3: ขึ้น
1: ช้างขึ้นช้างละ
3: ถอยถอยเลยถอยถอยถอย
0: ถอยหลังค่ะ
3: ถอย
1: อ๋อถอย
0: ถอย
3: เพื่อ
0: ต่อไปก็นี่เพื่อเพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
3: เพื่อ
0: เพื่อเพื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
1: ทำอะไรเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเตะสองข้างก็ไป
0: ข้างหน้าสองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
3: เบน
0: เบน
1: เบน
0: เบน
3: เบน
0: เบนหนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
3: ็
0: กระดิกหูข้างขวาแล้วสามารถเก็บสิ่งของได
3: ้บนบนแก็บแก็บดิ
0: เก็บมา
3: เพื่อ
0: สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้
0: แล้วรับได้ค่ะ
1: ขอ
0: ค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วตั้งตั้ง
3: เก็บมา
0: เราก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่ก็คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกคนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
1: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
1: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได้เขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงา
1: คือ
0: การหอบหญ้านู่นนะคะ
3: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
2: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะ
2: ลง
0: เขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
3: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล
3: ้
0: วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
1: เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
2: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
1: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยคืออย่างเขาอยู่ในงานของใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเราก็ปล่อยออกจากงานไปเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะอย่างมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็วันที่3วันแล้วใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลืองวงเริ่มไม่ไหวก็มาพาดอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ําเยอะคือน้ําลายเขาไหลเยอะพอน้ําลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ําเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นน้ําเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ําเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ําเกลือระยะนึง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะมันจะคอยพิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงมันจะคอยพิงเอาหัวค้ำ
0: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
1: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันเข้าไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับระเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทําให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มนะครับตอนนี้ทําได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลไอยารามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลไอยาราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุกที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับ
2: ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี
1: ้
2: เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
1: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:30 น.ถึง4:00 น.ไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วางอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสรรสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายปวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปี

0: จีนเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
2: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันบนโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังเยาวชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
0: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวครับไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทำมาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจำนวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับนำกลับเข้าฝั่งนำมาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับชื่อวิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่หนักประมาณตั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตรเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะนำอวนที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
3: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได้
4: กิโลขึ้นได้ไอ้ตรงนี้เป็นเล็กตอนดอนกระเบนเหรอ
3: เป็นดอน
4: ตั้งมันโดยเฉพาะเลยนะ
3: เป็นดอนกระเบนด้วยพอเรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปล่อยเป็นคนพื้นบ้านเรารู้
4: อยู่แล้วใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ใช่
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
3: ใช่ช่วงนี้ได้กันนะเพราะว่าน้ำมันเบียด
4: โอ้น้ำมันเบียด
3: น้ำจืดหลงหมา
0: ส่วนการแยกประเภทปลากระเบนนะครับชาวประมงบอกว่าถ้าปลากระเบนตัวไหนมีเกล็ดมีตุ่มอยู่บนหลังเนี่ยจะเรียกว่ากระเบนหนังส่วนถ้าบริเวณหลังเรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
3: มีเบนน้ำเบนนางแล้วก็เบนนก
4: สามอย่างคือราคาเหมือนกัน
3: ตอนนี้ก็
5: ราคาที่ราคาถ้าเขาไซส์รวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ

0: เดี๋ยวตรงนี้แหละมันเยอะเวลาเราตามให้ดอกประมาณนี้
1: เบนไม่ลงเลยยังมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีนะสีเป็นร้อยมีจะแพงช่วงนี้มันได้เยอะมันก็เหลือ80-90
2: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้เนี่ยก็เป็นไหมที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของน้ำฟ้าอากาศลมด้วยบางครั้งเนี่ยออกมาวางอวนจับไม่ได้เลยก็มีครับบางครั้งก็ท้อแต่ว่าคราวนี้จับได้เยอะก็เลยดีใจครับปลากระเบนส่วนมากที่มีเกล็ดแล้วก็มีตุ่มแข็งๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปทำเป็นเครื่องหนังทำกระเป๋าไปทำแหวนทำเครื่องประดับก็ได้อีกด้วยก็เลยขายดีได้ราคาช่วงนี้ครับเดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยขึ้นเขาไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับด้านกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกน่าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1.5 กิโลเมตรตั้งแต่ช่วงเวลา5:00 นเลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาจะเดินสักประมาณ1 ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
3: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมนะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
2: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเม่าน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตมาแปรรูปเองครับผลมะเม่าสีแดงฉ่ำเอาไว้มากินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับมีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่า

0: ทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเมาเป็นผลไม้ที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกทรายโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเมาที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับต้นมะเมาเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเมาเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีอยู่ไม่กี่ต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นเนี่ยสูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอบกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังและก็นายประยุนสังทาราชสองสามีภรรยารับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ300กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันเลยครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ดีเราจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณ4-5ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
2: แล้วต้นทองบึ้งนี่ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
1: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
2: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกวันนี้
1: หายากกว่าลูกหยี
2: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
1: ตรงนี้แหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
2: ขึ้น
1: อยู่ในป่าในเขา
2: ของสำหรับต้นทองหยี
1: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับกาแฟรูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
0: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะก็จะออกไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: ประจำทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงจนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์ม

0: ปลากัดพัทลุง
1: เกิดจากความชอบของคุณปู่ครับเพราะผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับอยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
0: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะเฉพาะพันเองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: โกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องไปเฟ้นหาพวกพ่อพันธุ์ที่ดีแบบต่างท้องต่างถิ่นมาด้วย
1: ใช่ครับก็คือเดิมๆเนี่ยเรามีปลากัดที่เก่งอยู่แล้วของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าเก่งก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอเป็นลูก25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาป่าใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ำแต่แผลใดแผลหนึ่ง
2: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราอย่างเงี้ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
1: ก็คือ1เพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมดนี่ถ้าว่าเหมือนปลา
0: อาหารที่เลี้ยงจะมีลูกน้ำและไหลแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข่งขันจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
1: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
2: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
1: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
2: เพาะอะไรของเราถึงรอดพี
1: ่1อายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
0: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
2: คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
3: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาหนุ่มกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
2: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
3: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี่ยวจะคมค่ะ
2: เห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
3: ใช่ค่ะต่อบ่อนะคะพอบ่อไหนที่แบบปลากัดดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะ
2: ยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี
3: ่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000บาทมีแล้วค่ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100ตัวต่อเดือนค่ะ
0: ปัจจุบันโกเกมมีลูกขายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
4: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วนของการขึ้นทะเบียน กษตรกรแล้วก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะหน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
3: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรแกรมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลนี่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ในน้ำเองแต่ว่าทำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
1: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นข้อดีก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้นในลูกค้า
0: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
5: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพราะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย

0: คืนคำจิตใจชื่นฉ่ำเมื่อเรียนแสงเทียนสมเด็จยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนทชรพ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างพระแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดวงใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสารทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดําเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะมี
2: ใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลอะไรส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค
0: ่
1: ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็ก

0: ภาคอีสาน
1: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
0: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

0: เกษตร
1: ไม่เถียงค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัยกัน
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกละครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่มาบางจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เ ชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมแล้ว
2: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็มาร ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: คะน้า
0: ผ
2: ัก
0: บุ้งผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะม
2: ั้ยก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเรา

0: ูของเราเอง
1: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
1: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับผม
2: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่น

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: น้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยม

ยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามินเอผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่ครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำ20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัตถุนิยมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยขณะที่รายได้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมคำถามคือแล้วจะทำยังไงดีทางออกที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองค่ะเพราะแค่หยิบรูดเซ็นก็จะซื้ออะไรให้ชีวิตมันดูง่ายดายซะไปหมดนะคะรูดก่อนจ่ายทีหลังใครๆก็ชอบแต่ว่าถ้ารูดแล้วไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสิคะปัญหาตามมาไม่รู้จบอย่างแน่นอนค่ะใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงไม่รู้นะคะว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นมันทุกข์ทรมานแค่ไหนค่ะเพราะว่าจะชำระเป็นเงินก้อนก็ไม่มีเงินพอนะคะต้องผ่อนแค่ขั้นต่ำแล้วก็ต้องเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆใช่นะคะก็ไม่สามารถรูดเพิ่มได้เพราะว่าวงเงินเต็มแล้ววันนี้ค่ะเงินทองต้องวางแผนและชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ทำได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูเทคนิคการพิชิตหนี้บัตรเครดิตกันค่ะอยู่กับคุณพลอยณภัทรเกรียนธนพงศ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตนะคะทั้งในแง่ลบนะคะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยการจัดการกับมันจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดแล้วด้วยมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอุ้มแล้วกันนะคะให้คุณอุ้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะแล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพเดียวด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึง
1: ไลฟ์สไตล์หน่อยค่ะก็คือตอนนี้อุ้มก็ทำงาน2ที่ก็ปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์เซลล์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่เมเจอร์นะคะดูแลเรื่องกิจกรรมเมารอบเมาลงสัมมนาพื้นที่ทั่วไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานที่ร้านซินเซ่นี่แหละค่ะก็เป็นพาร์ทไทม์ในส่วนของบัญชีดูแลบัญชีให้กับนายอะค่ะก็ส่วนงานพาร์ทไทม์นี่ก็จะมาเป็นแบบหลังจากเวลางานประจำมานะคะก็จะเพิ่มเวลาหลังจากช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยดูแล
0: อ๋อก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับคนทั่วไปเนาะ
1: เหมือน
0: ก
1: ัน
0: จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: เรื่องของครอบครัวล่ะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องกี่คน
1: อ๋อตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่นี่เสียไปแล้วค่ะเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นพี่คนโต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ต้องดูแลน้องๆนะคะน้องๆก็ทำหน้าที่มีอาชีพการงานกันทุกคนแต่ว่าที่ต้องดูแลคือต้องดูแลลูกสาว2คนเป็นซิงเกิลมอม
0: โอเคลูกสาว2คนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกี่ขวบล่ะคะ
1: ลูกสาวคนโต15ค่ะคนเล็ก8ขวบ
0: โหโตกันแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควรแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเวลางานที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคะ
1: ถ้าตอนนี้วันเสาร์นี่ก็คือเรียนป.โทอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะ
0: ไปกับลูกๆด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะก็วันอาทิตย์นี่ก็แบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยิ่งช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มที่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตอนนี้ปิดเทอมใครช่วยดูลูกๆทั้ง2คนล
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนนี้คือเราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่กับคุณน้าแล้วก็คุณยายอะไรเงี้ยค่ะก็ดูช่วยๆกันก็มีน้าช่วยดูแลลูกๆให
0: ้ค่ะว่าจะได้ไม่เหงาด้วยเนา
1: ะใช่ค่ะ
0: สองคนเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการจัดสรรส่วนเงินยังไงบ้าง
1: ก็เงินของเราที่หามาได้ค่ะอันดับแรกเลยเราต้องแบ่งไปออมก่อนพอหลังจากการออมเราก็จะแบ่งว่าเดือนนึงเราจะใช้เท่าไหร่ในส่วนของลูกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรให้ลงตัวค่ะ
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นแบบสมมุติรายได้ประมาณ 20,000 ของเราตอน 20,000 อะไรอย่างงี้เนาะก็

0: แบ่งออกไปส่วนหนึ่งออม 20% ก็ประมาณ 6,000 อะไรเงี้ยค่ะก็จะเหลืออีก 80% ที่เราจะต้องแบ่งไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัก 50% แล้วส่วนอีก 30% อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างต้องกันนะคะ
1: แล้วเวลาออมนี่เราออมรูปแบบไหนคะฝากเงินไว้หรือว่าเริ่มลงทุนแล้ว
0: เป็นการฝากประจำก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไร
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินได้แบบนี้ก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้เงินใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องอะไร
0: ก็เมื่อประมาณปี41-42ที่เป็นยุคที่แบบ
1: ช่วง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้บัตรเครดิตเขาจะอนุมัติดีมากไม่ได้ดูว่าฐานช่วงนั้นเงินเดือนก็จะน้อยนิดนึงเพราะทำงานที่เดียวแล้วก็เป็นงานประจำไม่ได้เป็นงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานประจำเป็นรายได้ตายตัวเราก็ได้บัตรเครดิตมาจ้ะก็ใช้เลย
1: อยากซื้อตอนนั้นทำไมถึงอยากเครดิตเลยคะใบแรกของเราเนี่ย
0: ก็เหมือนเห็นคนอื่นเขาก็มีการแล้วแบบใช้จ่ายมันก็ง่ายคล่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราได้บัตรเครดิตมาด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนเนาะเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้ออยากได้อันนี้คิดว่าพอสิ้นเดือนมาเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปจ่ายอะไรอย่างงี้
1: คือนึกว่ามันเป็นตัวช่วย
0: ให
1: ้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้น
0: ใช่แล้วก็
1: จะลืมว่าเฮ้ยเราก็ต้องชำระหนี้บัตรเครดิตด้วยเหมือนกัน
0: ใช่เราก็มีรายจ่ายอย่างอื่นอีกที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราไม่ต้องมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยเป็นที่ปัญหาพอกมาเพราะว่าพอได้บัตรเครดิตมันก็รูดจนเต็มวงเงินแต่ว่าการจ่ายคืนของเรามันจ่ายแบบแค่ขั้นต่ำมันก็ไม่ได้แบบลดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็มีเนาะในส่วนของบัตรเครดิต
1: ค่ะตอนนั้นมีบัตรเครดิตกี่ใบคะย้อนไป
0: 2-3 ใบอะ
1: ไม่น้อยเหมือนกัน
0: ไม่น้อยค่ะ
1: ก็เลยเป็นที่มานะคะแต่จริงๆรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังลึกกว่านี้อีกนะคะจะได้รู้ว่าทำไมต้องจ่ายขั้นต่ำและ 2-3 ใบนี้ในรอบของการชำระบินตรงกันไหมหรือว่าเอาใบนั้นมาโปะใบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอุ้มอยู่กับเราช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะคุณอุ้มเริ่มเป็นหนี้บัตรเครดิตได้ยังไงอะคะมีวิธีบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตแบบไหนบ้างคงไม่มีใครจะแฮปปี้กับการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงให้หนี้สินเหล่านี้หมดโดยเร็วที่สุดหรือเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่คุณอุ้มเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าในวันแรกที่ตัดสินใจมีบัตรเครดิตเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นย้อนกลับไปทำง่ายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใบเดียวด้วยมีใบที่2ใบที่3ตามมาและพฤติกรรมการใช้เงินตอนนั้นเปลี่ยนไปไหมคะคือเราใช้ง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าสังเกตจากตัวเอง
0: การมีบัตรเครดิตเหมือนเรามีเครดิตใช่ไหมคะเวลาเราไปไหนแล้วก็เอ้ยจ่ายได้จ่ายได้ดูดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจ
0: ใช่ก็เลยใช้บัตรเครดิตแล้วก็ธนาคารเขาก็ให้มาเพราะว่าเรามีบัตรใบหนึ่งสเตทตอนแรกสเตทมันก็ดีใช่ไหมคะแบบว่าก็จ่ายตรงจ่ายอะไรอย่างนี้พอธนาคารที่2ก็เริ่มมาละเริ่มมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มใช้แบบเยอะขึ้นกำลังจ่ายมันก็ไม่พ
1: อ
0: ก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำของรอบบินนั้นๆแต่ซึ่งเงินต้นเรามันเวอร์ไปมากแล้วเพราะว่าเราก็ใช้เกินวงเงินไปเยอะ
1: ตอนนั้นวงเงินเราใบหนึ่งเนี่ยมากกว่าเงินเดือนไหมคะ
0: มากกว่าค่ะ
1: โอ้โหเยอะไหมคะ
0: ก็มากกว่าเขาก็ให้มา 4-5 เท่านะคะของเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเรามี3ใบเนาะเราใช้เต็มวงเงินทุกใบหรือเปล่า
0: ช่วงแรกก็เต็มไป1ใบพอได้ใบที่2มาก็เริ่มใช้ก็เต็มไปอีกใบที่2อะไรเงี้ยมันก็เลยทําแบบว่าพอเต็มแล้วก็เฮ้ยฉันจะทํายังไงการหมุนเงินมันก็เริ่มติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ใบที่3มาก็เริ่มเอามาใช้โปะใบที่1ใบที่2อะไรประมาณนี้
1: อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มจ่ายแค่ขั้นต่ำจากเดิมที่เคยจ่ายเต็มวงเงินนะคะ
0: เนื่องจากว่ารายได้ของเรามีตายตัวแต่ว่าเงินที่เราใช้ไปมันเกินแล้วแล้วเราก็ถ้าเราจ่ายแค่บัตรเดียวหมดอีก2บัตรเราก็ไม่มีเงินจ่ายเราก็ต้องแบ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกินข้าวข้างทางหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องใช้เงินสดใช่ไหมคะมันก็ไม่พอมันก็ต้องบาลานซ์จ่ายแบบนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะแล้วตอนนั้นพอได้เงินมา100บาทปุ๊บนะคะ 100% เนี่ยเราผ่อนบัตรเครดิตเนี่ย3ใบเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะของรายได้
0: ขั้นต่ำมันตอนนั้นก็คือเขาให้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 5% ของวงเงินที่เราใช้เนาะก็ใช้ไปก็ประมาณเกือบครึ่งนึง 50% แล้วนะคะต่อเดือนแต่ละเดือนเพราะว่าวงเงินของบัตรเรามัน
1: เยอะ
0: เยอะ3ใบนี่ก็ทวีคูณไปเท่าไหร่ใ ช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่ายังไม่ได้มีรายได้สูงด้วย
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: ตอนนั้นเนี่ยที่ติดบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตไว้เข็ดหรือเปล่าตอนนี้มีบัตรเครดิตอยู่ไหมคะ
0: ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมีต้องวางแผนใหม่ต้องใช้แบบอย่างจริงจังจริงๆไม่ได้แบบว่าใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค
1: ่ะประสบการณ์ที่เราได้จากการเป็นหนี้บัตรเครดิตในครั้งนั้นนะคะแล้วก็การที่ผ่อนแต่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นจริงๆเนี่ยเป็นคำที่ดีนะดอกเบี้ยทบต้นในแง่ของการลงทุนแต่อย่าลืมว่าในแง่ของหนี้เนี่ยก็ทบต้นได้เหมือนกันนะคะเงินต้นแค่ 4-5 หมื่นแต่ว่าบวกดอกเบี้ยเนี่ยรวมไปเกือบ 80,000 บาทอย่างที่คุณอุ้มบอกไว้บทเรียนที่เราได้จากเนี่ยการเป็นหนี้แบบนี้ประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะ
0: ก็สอนเราว่าให้เรารู้จักวางแผนใช้เงินแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปบางครั้งของที่เราซื้อมาเนี่ยไปรูดมาละบางทีก็ไม่ได้ใช้จริงจังๆอย่างกระเป๋
1: า
0: เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โทรศัพท์มือถือก็ใช้เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ด้วยอ่ะ
0: พอเห็นเพื่อนมี iPhone อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เฮ้ยมันมาใหม่แล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวอะค่ะมันก็แบบเหมือนกันก็รูดปืดแบบบัตรเครดิตมันรูดง่ายค่ะแต่ว่าเวลาใช้จ่ายมันต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปมั้ยคะในการใช้เงินจากแต่ก่อนอยากได้อะไรซื้อเห็นอะไรอยากได้จ่ายเลยตอนนี้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราปรับตัวเองยังไงบ้าง
0: ต้องปรับตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วถ้าเกิดเรายังใช้จ่ายแบบเดิมอยู่มันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ยังมีรายได้ทางเดิมแค่รายได้ทางเดียวรายได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่คุ้มเวอร์กับหนี้ที่เราสร้างแต่ก่อนที่จะสร้างหนี้อะไรเราก็ต้องคิดว่ากำลังเราพอหรือเปล่า มันไม่ได้ใช้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ได้คิดอะเน
1: าะค่ะทำใจยากไหมคะเพราะว่าพอลาคนมีหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเครียดแล้วก็ความทุกข์แล้วเราก็มีลูกด้วยที่เราต้องดูแลในเวลานั้นบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างคะ
0: มันก็เครียดต้องยอมรับว่ามีความเครียดแล้วก็แต่ว่าคือถ้าเครียดแล้วเรายังไปจมอยู่กับมันแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยต้องแบบเอ้ยหาทางออกก็ถ้ามันไม่มีรายได้เท่าเดิมนี่ไม่พอซ้ายเราก็ต้องหารายได้เพิ่
1: ม
0: หารายได้เพิ่มเราต้องทำงานเสริมงานเสริมเราทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดแล้วก็วางแผนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นทำงานเสริมอะไรคะ
0: ก็มีขายของในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็มีรับจ็อบแปลหนังสือหรือว่าทำวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะก็มีทำบ้าง
1: คืออะไรที่หารายได้เพิ่มให้มาโปะนี่ได้ทำหมดเลย
0: ทำค่ะทำ
1: เพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะพักผ่อนก็จะน้อยลงไปแต่ก็ต้องยอมแลก
0: ยอมแลกค่ะช่วงหนึ่ง
1: ตอนนี้เคลียร์หนี้หมดเรียบร้อยแล้ว
0: หมดแล้วค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้มีหนี้ที่ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้บริโภคคือเป็นหนี้เพื่อการลงทุนในชีวิตอย่างแท้จริงคือรถ
0: ใช่
1: ค่ะการเดินทางแล้วบ้านล่ะคะ
0: ตอนนี้บ้านยังไม่ได้วางแผนจะซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเซลล์เนาะมันต้องไปหาลูกค้าก็ต้องใช้รถก่อนเพราะในการทำงานการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านนี่ก็คืออาศัยอยู่กับน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือก็ต้องมีการซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีลูกที่ต้องให้เขาอยู่ใช่ไหมคะ
1: บริหารจัดการตัวเองยังไงจนกระทั่งเครดิตดีพอที่สถาบันการเงินยอมปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ให้กับเราอะคะ
0: หนึ่งก็คือเราไม่มีบัตรเราไม่มีอะไรก็เคลียร์เครดิตของเราไปเพื่อสร้างสเตทเมนต์ใหม่แล้วก็ด้วยรายได้ของเราที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรามีรายได้สองทางแล้วก็โชว์เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะทางแบงค์เขาก็เลยอนุมัติที่สำหรับหนี้ก้อนที่เป็น
1: ก้อนใหญ่หน่อย
0: ก้อนใหญ่หน่อยสำหรับรถคันนี้มาอะไรเงี้ยค่ะ
1: เวลาเราเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักฟังเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันแบบโอ้มันทุกข์แค่ไหนมันเครียดแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เคยเล่าให้น้องๆรุ่นใหม่ที่มาเป็นลูกน้องหรือมาเป็นนี่ฟังก็บอกว่าเฮ้ยอย่ารูดเยอะนะพี่เคยเป็นแบบนี้มาอะไรเงี้ยใช้แล้วก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต่อไปแกก็เครียดคือแบบแกอยากได้อันนี้แกคิดแล้วว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีลูกน้องอยู่คน2คนอะไรเงี้ยค่ะแบบก็แนะนําเขาได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราเคยเป็นมาก่อน
1: แล้วตอนนั้นเราไม่มีเงินเก็บออมเลยเหรอคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเงินเดือนที่มันยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการเก็บเงินคือฉันหามาได้ฉันก็ใช้ฉันหามาได้ฉันก็ใช้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรากลับมาออมเงินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเบรกที่แล้วเนี่ยคุณอุ้มบอกเลยว่าเงินก้อนแรกมาแบ่งออมก่อนเลย
0: ใช่
1: แล้ววันนี้เราสนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น
0: ใช่ค่ะจากการที่เคยเป็นหนี้มาแล้วเราไม่มีเงินออมเราเหมือนว่าเวลาเขาเช็คบูโรเหมือนกันนะคะเขาก็จะเช็คว่าเรามีเงินออมเขารู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าธนาคารเรามีสเตทเมนต์หรือมีการเคลื่อนไหวยังไงก็คิดว่าการมีเงินออมมันจะช่วยทำให้แบ็คกราวด์เราดีขึ้นแล้วก็มีหลักฐานมั่นคงในการที่เราจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็มี เงินก้อนนี้ไว้แบบสำรองอะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้ถือว่ามีเงินออมมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะไหมคะ
0: ก็มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
1: เยอะเลย
0: กันใช่
1: แล้วก็มีดูแลลูกๆได้ด้วยเรื่องของการศึกษาวางแผนไหมคะเพราะว่านอกเหนือจากตัวเราเองแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีลูกอีก2คนต้องมีเรื่องของค่าเทอมเนาะบริหารจัดการหรือว่าเริ่มวางแผนการเงินยังไงบ้างคะ
0: ก็เราก็ต้องวางแผนว่าช่วงปีนึงมี2เทอมเนาะเราต้องจ่ายก็พฤษภาแล้วก็ช่วงพฤศจิกายนเนี่ยก็เราก็ต้องสำรองเงินไว้อะค่ะว่า

0: พฤษภาเราต้องใช้เงินเท่านี้เราต้องดูว่ารายได้ระหว่างช่วงเดือนที่เขาปิดเทอมหรือว่าช่วงเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภาอะไรเงี้ยเราจะหารายได้ตรงไหนเพิ่มได้หรือว่าเราต้องวางแผนเก็บยังไงในส่วนของที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ย
1: ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุ้มเนี่ยหลักๆเนี่ยพอมีเรื่องของประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตแล้วสิ่งที่ทำอย่างแรกคือหารายได้เสริมคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าโหแค่ทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ย8-9ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปหารายได้เสริมจากช่องทางไหนมีแนะนำไหมคะว่าถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นวิธีการที่อาจจะง่ายหรือว่าทุกคนทำได้เหมือนกันเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้าง
0: ถ้าในส่วนตัวเลยมองว่าการขายของมันเป็นเบสิกเนาะแบบว่าอย่างน้อยเราถ้าเราสามารถแบบทำขนมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราลองทำมาแล้วก็มาขายนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเดือนนึงเราได้เพิ่มมา 2-3,000 มันก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวมันก็ยังพอที่จะใช้ได้นอกจากเงินที่เราได้รับประจำอยู่แล้วใช่มั้ย
1: คะ
0: อย่างเองขายของในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาเสื้อผ้าจากเพื่อนมาหรือว่าเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มาขายก็สร้างรายได้จากตรงนั้นแล้วก็มีความรู้เรื่องบัญชีเล็กๆน้อยๆก็มาหางานเสริมที่เป็นในส่วนของบัญชีทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ลดรายจ่ายด้วยหรือเปล่าคะ
0: รายจ่ายก็ต้องลดค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้เราต้องจำกัดว่าวันนึงเราจะใช้เงินเท่าไหร่คือเราต้องวางทุกสเต็ปอะค่ะการจะใช้อะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆจำเป็นที่ต้องเอาเงินออมออกมาใช้หรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเราจะแยกเป็นบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีประจำนะคะ
1: ต่างกันยังไงคะวัตถุประสงค์ของ2บัญชีนี้
0: เงินประจำคือเงินเก็บที่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ในณปัจจุบัน
1: คือบังคับเลยว่าต้องเก็บระยะยาวไปก่อนไม่น้อยกว่า2ปี
0: 2ปี3ปีหรือแล้วแต่ที่เราเลือกค่ะแล้วก็ออมทรัพย์นี่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ประมาณ10,000อะไรเงี้ยค่ะเผื่อฉุกเฉินจริงๆเราจะกดได้อะไรเลยแต่ว่าในบัญชีเงินฝากประจำก็ไม่ได้ก็แต่ต้องฝากทุกเดือน
1: ค่ะ
0: เป็นการบังคับตัวเองค่ะ
1: นอกเหนือจากตอนนี้ที่ฝากออมทรัพย์กับฝากประจำไว้มีความตั้งใจไหมคะว่าอนาคตอยากจะต่อยอดเงินเพิ่มมากกว่าแค่การฝากเงิน
0: ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะซื้อเป็นสลากออมสินซึ่งต้องฝากไว้3ปีขั้นต่ำแต่ว่าก็จะมีทั้งแบบลุ้นโชคเนาะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะให้เราพอเราฝากเงินครบอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เพื่อนๆ เขาทำกันอยู่ก็เหมือนซื้อกองทุนที่เราเรียกว่า LTM เนาะก็สามารถใช้แบบ
1: ลดภาษีได้ด้วย
0: แล้วก
1: ็
0: ตอนนี้ยังเลยค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นของที่ไหนดีอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรื่องของภาษีแล้วก็การลดหย่อนเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ของลูกไปก่อนเนาะ2คนนี่ก็ได้คืนเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะค่าลดหย่อนนี่มีหลายรูปแบบทีเดียวนะ
0: แต่
1: เลือกเลยถ้าใครมีสิทธิ์ส่วนไหนก็ควรใช้สิทธิ์ส่วนนั้นจ
0: ะ
1: ได้มีลูก2คนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ได้อยู่แล้วด้วยนะคะการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าลงทุนผ่านสินทรัพย์นะคะแต่ว่าคุณอุ้มเองดูเหมือนจะชอบลงทุนผ่านการทำธุรกิจเนาะตั้งแต่ตอนเริ่มหารายได้เสริมก็มีการซื้อของมาขายไปนะคะแต่ว่าหลักการหนึ่งที่ใช้เสมอเลยก็คือการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดรายจ่ายซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าไม่เจอวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักตรงนี้ก็ได้แต่คุณอุ้มบอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเป็นหนี้เพราะว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เราต้องพยายามหานะคะเวลาใช้หยัดเงินแรงกายของเราแต่มันมีความทุกข์ทางใจด้วยเหมือนกันนะคะปลดหนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะอยากได้อะไรอดใจไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่เราลูดไปสุดท้ายเราก็ต้องไปชำระกับ
0: ค
1: ืนแถมดอกเบี้ยไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: สารทีเดียววันนี้ขอบคุณประสบการณ์จากคุณอุ้มอย่างมากเลยที่แบ่งปันให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากบริหารจัดการบัตรเครดิตจะทำได้ในวิธีไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณอุ้มก็บอกวิธีของคุณอุ้มมาแล้วเดี๋ยวมาฟังวิธีจากทางตลาดหลักทรัพย์บ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: รู้วิธีจัดการหนี้บัตรเครดิตของคุณอุ้มไปแล้วนะคะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยเรานั้นจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับที่เราจะลดหนี้บัตรเครดิตเพราะเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเริ่มจากบัตรที่1ก่อนพอบัตรที่1มีปัญหาปั๊บเรามักจะไปเปิดบัตรที่2แล้วกดเงินมาใช้ดังนั้นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้เป็นพวงนะฮะคือเป็นหลายๆใบซ้อนๆกันแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ใบเดียวอันนี้เราก็ยังเคลียร์หนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆใบลองมาตั้งสติคุยกันก่อนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีหนี้เยอะๆหลายๆก้อนแต่ละก้อนมันต้องชำระนะฮะเช่นบัตรใบที่1ชำระ 3,000 บัตรใบที่2ชำระ 2,000 บัตรใบที่3ชำระ 5,000 มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงิน

0: เป็นออกมาปั๊บมันหายไปในหมดมันหายไปกับการชำระหนี้ไงครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการบางอย่างก่อนนะครับว่าเรานั้นเนี่ยจะชำระหนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตเวลาคุณใช้เนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คุณใช้จ่ายเกินตัววิธีการที่จะหยุดการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกคือเราต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเลยครับพอหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมคุณก่อนคุณอาจจะต้องมีการจดรายรับรายจ่ายให้กับชีวิตของคุณเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวไปในด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มต้องใช้เงินสดอย่างเดียวละมันจะต้องบีบตัวเองให้พอตัวอย่างเช่นผมก็เคยเป็นนะครับยุคนึงก็เคยมีหนี้บัตรเครดิตกับเขาเหมือนกันผมก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้คือแยกออกจากตัวจริงผมก็เอาไปถวายพระเอาไว้พระพุทธรูปนะครับเพราะท่านใช้บัตรไม่ได้แน่นอนนะเราก็ให้ท่านทับเอาไว้จากนั้นเราก็ขับรถออกไปปกติเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันเราก็มักจะรูดบัตรเครดิตเนาะเราบอกน้องเต็มถังแต่รอบนี้พอน้องเต็มถังเรานึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็เลยน้อง200ถูกไหมฮะมันอาจจะดูแย่หน่อยแต่มันเริ่มปรับพฤติกรรมครับถ้าคุณเอาบัตรเครดิตแห่งตัวได้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนนั่นคือสัญญาณที่ดีสำหรับคุณแล้วนะครับจากนั้น2ครับคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะครับว่าคุณจะเริ่มจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อหาเงินให้เหลือในแต่ละเดือนแล้วไปชำระหนี้ให้ได้ถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งจะเป็นหนี้บัตรเครดิตตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากคือคุณรีบจดรายรับรายจ่ายเลยครับเดือนนึงเนี่ยคุณจ่ายอะไรไปเท่าไหร่จดดูเลยพอจดปั๊บคุณจะเห็นเลยครับว่าหมวดอะไรที่คุณหายไปเช่นบางหมวดคุณกินเยอะไปหรือเปล่าสมัยนี้เนี่ยนะครับร้านอาหารการกินคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเว็บไซต์ซอกซอนจนเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ไปหมดบัตรเครดิตก็มีโปรโมชั่นลด 10% 15% ของอร่อยใครก็อยากกินแต่ถ้าคุณกินบ่อยมากไปก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เยอะเกินพอเราจดปั๊บเรารู้เราลดส่วนนั้นลงแล้วเอาเงินส่วนนั้นค่อยๆทยอยชำระหนี้บัตรเครดิตไปให้ได้ก่อนนั่นคือวิธีการนะครับหรือถ้าเป็นอย่างผมเองนะครับหลายครั้งเนี่ยผมมักจะออมเงินที่เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินนี้เนี่ยนะครับผมจะออมไปเรื่อยๆประมาณ3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายพอมีปัญหาบัตรเครดิตเช่นเราต้องใช้จ่ายเกินในเดือนนั้นเพราะว่าต้องมีฉลองเซเลบเรตกันเยอะแยะเหลือเกินแต่รูดบัตรไปแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปปิดเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการเกิดเป็นหนี้เลยเพราะฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณมีปัญหาบัตรเครดิตหลายๆใบเทคนิคนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีกระบวนการรีไฟแนนซ์ครับการรีไฟแนนซ์ก็คือคุณอาจจะต้องหาเส้นทางนะครับในการที่จะกู้เงินสักก้อนหนึ่งที่มีระยะเวลานะครับที่ชัดเจนเช่นอาจจะ3ปี5ปีนะครับแล้วเอาเงินก้อนทั้งก้อนเนี่ยนะครับให้มันครอบคลุมบัตรเครดิต 3-4 ใบนั้นแล้วเรารวบให้มันไปกลายเป็นก้อนเดียวถูกไหมแล้วเราก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกจากนั้นก็ปรับพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณจะกลับไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณรับมือไม่ไหวกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเริ่มเป็นหนี้เสียธนาคารจะเริ่มโทรทวงคุณคุณจะหนีนะครับคุยกับเขาและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มคุยกับเขาคุณคุยแล้วคุณพยายามผ่อนแต่ยังผ่อนไม่ไหวอีกนะครับมีการฟ้องศาลศาลส่งหมายฟ้องมาที่บ้านก็อย่ากลัวครับมันทุกอย่างประนอมได้หมดก็ไปตามคำสั่งศาลยันนี้นะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องล้มละลายยึดเงินเดือนยึดนู่นยึดนี่ของคุณเต็มไปหมดเลยดังนั้นทุกอย่างต้องเผชิญหน้าตั้งสติให้ดีๆนะครับเมื่อคุยแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์คือว่าหลายครั้งเราสามารถต่อรองได้นะครับว่าดอกเบี้ยที่เอาไปเยอะแล้วต่อรองลดให้หน่อยทำแฮร์คัทให้นิดนึงเพื่อจะหาเงินก้อนมาชำระหนี้ให้ได้นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถจัดการเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะจัดการเจ้าหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเราอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราออกไปบางครั้งบางคนก็ยอมเหมือนกันนะครับเช่นขายรถยนต์ออกไปนะครับเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเป็นหนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคืออย่าเครียดมากค่อยๆตั้งสติรวบรวมตัวเลขหนี้ออกมาให้ชัดนะครับคุยกับเจ้าหนี้นะครับถ้าต้องขึ้นศาลไปคุยนะครับศาลท่านเมตตาพวกเรานะครับท่านรู้ว่าเราผิดมาแล้วท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เรานั่นแหละนะครับแล้วเราค่อยๆผ่อนชำระจนกระทั่งวันหนึ่งเราหมดภาระหนี้แล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนะครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเราแค่รู้จักจัดระเบียบในการใช้ชีวิตนะคะใช้เงินเท่าที่จำเป็นนะคะการบริหารหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะบอกแล้วว่าเรื่องวางแผนการเงินใครก็ทำได้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะทำอาชีพอะไรมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะใครๆก็ทำได้ไม่มีคำว่าสายอย่างแน่นอนนะคะคุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เล่นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขา

ไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกราเนต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่

ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เอง

0: ท่านค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือ1อินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่เนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
3: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองดมดูค่ะ
3: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
0: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนหรือพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของ handicraft ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการ

0: นำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะแล้วก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเงี้ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมอรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมัลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับ การปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้ง2คนใน2เมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

เคยไหมครับอาบน้ำอยู่ดีๆแล้วน้ำไม่ไหลนะครับดีนะครับว่าผมไม่ได้อาบน้ำอยู่นะครับไม่งั้นคงจะอยู่ในนั้นเป็นเวลาทั้งวันนะครับวันนี้ศัลยการช่างนะครับจะมาบอกว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีวิธีแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับหนึ่งในปัญหาสำคัญนะครับที่ทำให้น้ำที่ฝักบัวของท่านไหลออกนะครับและควรจะเช็คเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือเจ้านี่แหละครับปั๊มน้ำของเรานะครับถ้าลองเปิดน้ำดูนะครับแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งก๊อกใกล้ๆแถวปั๊มน้ำเนี่ยครับถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานเนี่ยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ปั๊มนะครับผมมีก๊อกอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดกันดูซิว่าปั๊มทำงานหรือเปล่านะครับนะครับมีก๊อกนี่ต่อตรงกับตัวปั๊มนะครับโล่งใจนะครับปั๊มน้ำทำงานได้ยินเสียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าปั๊มผมโอเคนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูปัญหาอื่นนะครับที่อาจจะทำให้ก๊อกน้ำของท่านน้ำไม่ไหลนะครับต้องเป็นปัญหาที่ก๊อกนี่แหละครับปั๊มก็เช็คแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่เราจะเช็คนะครับที่มันทำให้น้ำไม่ไหลก็ตัวมันเองเนี่ยแหละครับปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับก็คือว่าน้ำบางทีค่อนข้างมีเรื่องของหินปูนมีเรื่องของตะกันที่อยู่ในน้ำนะครับเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับด้วยความที่เนี่ยรูมันแคบนะครับไอ้พวกตะกันก็ไปตันตามรูฝักบัวแบบนี้นะครับแล้วมันจะสังเกตได้ง่ายมากเลยก็จะเป็นคราบขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือนั่นแหละฮะน้ำเวลาอาบน้ำแล้วน้ำไม่ค่อยไหลแสดงว่าเริ่มมีตะกันที่นี่นะครับวิธีทำความสะอาดง่ายๆนะครับก็อาจจะใช้แปรงสีฟันเก่านะครับมาขัดออกไปใช้สบู่ช่วยนะครับแต่ก็โดยปกติก็ทำได้เฉพาะภายนอกนะครับแล้วส่วนที่มันอุดตันจะอยู่ในรูเล็กๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาบอกว่าวิธีการจะทำยังไงให้มันสะอาดได้ของจริงนะครับก็คือนอกจากขัดแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับแล้วมีอยู่ในบ้านด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำยาพิเศษที่ไหนนะครับก็เป็นน้ำส้มสายชูนะครับอันนี้เป็นผมผสม1:1นะครับก็มีหลายสูตรนะครับบางคนบอกไม่ต้องผสมนะครับก็ได้นะครับแต่ผมว่าด้วยก๊อกแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องของพลาสติกเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะแรงไปอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือไม่กัดนะครับแต่โดยปกติลองอ่อนๆไว้ก่อนนะครับน้ำส้มสายชู1:1กับน้ำนะครับทำง่ายมากเลยก็คือไปหากล่องหรือว่าจะเป็นกระมังอะไรก็ได้นะครับผมก็ใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับกัดมันซะเลยเพื่อนโอ้ง่ายนะครับโอเคแช่ไว้ระยะเวลาในการแช่เนี่ยค่อนข้างที่จะก็อีกนะฮะหลายสูตรนะครับโดยปกติแล้วผมเป็นประเภททำอย่างนึงแล้วก็ไปทำอะไรไม่รู้อีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมมักจะแช่ไว้เช้าจนเย็นนะครับหรือไม่ก็แช่ไว้ทั้งคืนนะครับอย่างที่บอกนะครับมีหลายสูตรบางคนบอก3ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของตัวก๊อกหรือตัวฝักบัวด้วยนะครับว่ามันตันมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกแบบนึงถ้าไม่แช่นะครับแม่ก็สามารถใช้เมื่อกี้บอกว่าใช้ตัวแปรงในการขัดนะครับจะทำอีกวิธีนึงก็ได้แต่ผมชอบวิธีนี้เพราะมันง่ายนะครับอีกวิธีนึงคือเอาเบกกิ้งโซดานะครับผสมน้ำส้มสายชูเหมือนกันนะครับคนๆมันจะกลายเป็นเหมือนยาสีฟันนะฮะมันจะเป็นเหลวๆข้นๆนะครับเอาตัวนี้ป้ายนะครับแล้วก็ขัดนะครับอันนี้จะออกนะครับแล้วก็มันจะมีฟองฟู่ไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนคล้ายๆน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเลยนะครับมีฟองฟู่ออกมาก็จะขัดง่ายนะครับแต่นี่ต้องเขาเรียกอะไรต้องเสียเวลาขัดหน่อยนึงนะครับแล้วก็แบบนี้ผมว่ามันสะดวกกว่าก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นยังไงครับอันนี้ผลงาน3ชั่วโมงครับหน้าตาดีขึ้นมากนะครับเหมาะแก่การพาไปเข้าห้องน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ไปต่อนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ถ้าเอากลับไปต่ออย่าลืมนะครับมันจะมีพวกลูกยางนะครับก็คือพวกแหวนยางเนี่ยนะครับแล้วก็เทปพันท่อเนี่ยนะครับอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่รั่วที่นี่มันจะไปรั่วที่อื่นนะครับก็อันนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ง่ายหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับสำหรับทุกท่านนะครับยังไงซะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเจอกันได้บ่อยๆเลยนะครับกับศัลยการช่างนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ

นักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกนั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใคร

ข้าร่วมโครงการ Work and Travel โปรแกรมที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิตอล

creation นะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์เขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือ
ความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกระป่าต้มน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒน

0: รมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้

ชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทลายโจรเดียวเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อย่างเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันน่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟคหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟอรายเนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอฟเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนอีโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟไลน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าในกลุ่มที่สองที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจาก1ดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับ2ก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP หรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาไหนมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ย

ถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในบัญชีหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่านั่นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทะลายโจรยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดคราเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนๆหรือว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจจรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทะลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแม้ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอ้คำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราฟอไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราฟอไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์ม

0: ปกเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเขาขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
0: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะถ้าในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
1: และถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
0: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
1: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ใน lab มาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้อง lab ที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือเพราะยิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นดิบปากห้อยย้อยหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียก angioedema อะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรอะครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้

0: สลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนอ่ะมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
1: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
0: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
1: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโพไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
0: ้ตีกับอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกรอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้

0: เล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้ว
2: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: ัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกลานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

าไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทธจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามะอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นชบาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็

0: เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆเลยค่ะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับเราพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
3: การเลือกกินเลือกซื้ อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่1นะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเรื่องการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
3: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
0: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์ม ผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะแล้วก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้ง2คนใน2เมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันแม่คะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับ

แล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากการของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่สองต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราจัดการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับ
นอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับ

เรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิทัลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิทัลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยม
ทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้น

าหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้รีซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับ
และสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัคร

งานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทาง

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channelเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับสารยาการช่างวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตู้เย็นครับทำไมเหรอครับปัญหาใหญ่ของตู้เย็นคือตู้มันไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆจะทำยังไงกันบ้างครับโอ้ยฟินมากเลยครับเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเวลามันไม่เย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมล้วนๆเลยนะครับเช่นผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเย็นมากเลยนะครับแต่ของข้างในมันจะไม่เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตู้ไม่เย็นตู้เย็นแล้วมันไม่เย็นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหลักการทำงานก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมไหนถึงจะทำให้การทำงานของตู้เย็นมันเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆตู้เย็นจะดึงความร้อนออกจากของที่เราแช่เข้าไปนะครับวิธีการดึงก็คือเอาพัดลมเป่าลมเย็นนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับลมที่มันร้อนขึ้นก็เอาความร้อนมาทิ้งนะครับวิธีทิ้งก็คือทิ้งไปรอบๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลังตู้เย็นจะมีตะแกรงเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ในการระบายความร้อนรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับตะแกรงมาอยู่ข้างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดให้เราไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะรู้เลยว่ามันร้อนนะครับเรารู้จักการทำงานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นครับนี่ครับปัญหานะครับหลักๆเลยก็คือใส่ของเยอะไปนะครับพอใส่ของเยอะไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ลมเย็นภายในตู้เย็นเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้ของบางอย่างก็จะเย็นมากของบางอย่างก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็ปกติไอ้ของบางอย่างที่ไม่เย็นเนี่ยมักจะเป็นของที่เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ของอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนถึงเหมาะสมครับเราใช้ตัวเลขง่ายๆนะครับประมาณ3ใน4นะครับ3ใน4ของตู้เย็นควรจะมีของอยู่แค่นั้นนะครับไม่ใช่ใส่เต็มลมหมุนไม่พอนะครับทีนี้เราเอาของออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นะครับลงครับนี่ของคนไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะครับนี่เยอะมากนะครับแล้วก็พอสภาพโล่งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดของตู้เย็นแบบนี้นะครับทำความสะอาดซะนะครับเป็นเวลาที่ดีมากกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็กำจัดพวกฝุ่นเฟิร์นมีอยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับพอตู้เย็นโล่งแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้ว่างๆบางคนบอกว่าโอ้ของเยอะแล้วมันไม่เย็นนะครับงั้นก็ใส่ของน้อยๆนะครับของน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาของน้อยๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาความเย็นไว้ความเย็นที่ไม่มีอะไรดึงไว้เลยเนี่ยก็ออกมาหมดนะครับและท่านก็ปิดตู้เย็นกลับไปใหม่ตู้เย็นก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเขาถึงมีขนาดเนี่ยฮะต้องควรจะเลือกให้เหมาะกับบ้านเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับโอเคงั้นถึงเวลาที่เราจะเรียงของกลับไปนะครับเฮ้ยเหนื่อยอยู่เลยครับลักษณะการเรียงนะครับเข้าใจการทำงานนะครับตู้เย็นชั้นล่างนะครับมักจะมีอุณหภูมิเย็นที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ประตูนะครับจะมีอุณหภูมิเย็นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแบบนี้ได้แล้วนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เข้าพวกที่ไม่ต้องใช้ความเย็นจัดๆนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับอาหารที่ไม่ต้องปรุงเนี่ยนะครับอยู่ชั้นบนๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกนมพวกไข่

เสร็จแล้วครับจัดตู้เย็นบางคนบอกไม่เห็นจะต่างจากตอนแรกนะครับรับประกันได้ความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับที่สำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากที่จัดแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถัดมาทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไปหยิบที่ไหนต่อให้นะครับต่อให้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่มันจะลดเวลาในการที่เปิดเคยไหมฮะเปิดแล้วก็ส่องฮะส่องของเราอยู่ไหนแล้วอันนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้รู้เลยว่าของที่กินเหลืออยู่นี่ฮะชั้นนี้ดึงมาทั้งชั้นนะครับหรือแหวกชั้นนี้ชั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าของของเราที่เราต้องการอยู่ไหนนะอีกเรื่องนึงก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากทำให้ลมภายในมันไม่โฟลว์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หาของยากด้วยนะครับแล้วก็แหวกกันเข้าไปนะครับแล้วแถมบางทีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของคราบสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับถ้าจัดแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เราหยิบจับของได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นหนึ่งครั้งความร้อนก็วิ่งเข้าเราปิดปุ๊บตู้เย็นก็เริ่มทำงานใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลากับสารยาการช่างแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผม

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้หรือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:30 ถึง4:00 ทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วังอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสรรสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณี

0: ใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายปวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
2: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลย

0: Yeah.
1: 喺变态。
0: 哦，那拉完。
1: Don't lose， 就明白，就明白。

0: ครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นนึงนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระ

ัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟิน22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟิโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ่าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได
1: ้ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วย
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
0: ับใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับ

0: อันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
1: ได้
0: แล้วครับ
2: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
3: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
0: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
3: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
3: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
3: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
3: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปแต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
3: ได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
3: จ
0: ้าหอมแดงก็ใส่ได้เลย
3: ได้เลยจ้า
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไหม
3: ตามด้วยได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
3: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วทิ้งใส
0: ่ครับผมมามะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
3: ประมาณโล3
0: ถ้าบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
3: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
3: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
3: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
3: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
3: มันรู้มาปรุงข้างล่างก็เลยมั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
3: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเน
3: า
0: ะ
3: น้ำปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสดๆ
3: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
3: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขาม
3: ใน
0: น
3: ั้
0: นด
3: ้
0: วยนะ
3: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นข้าวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
3: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำกันดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
2: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับ
0: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
3: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
3: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวน่ะ
0: กำลังมาแหละตอนนี้กำลังมานะ
3: เลย
0: โอ้น่ากินมาก
3: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
3: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
3: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
3: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
3: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
3: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาล

0: ่อนครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดนี่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็ข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบ

0: ห่อใบบัวไปกินโรงเรียนห่อใบบัวไปกิน
1: เราห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้ามอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
2: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมนะครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
2: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
2: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
2: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
2: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
2: ผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
2: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือ1ปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
2: 2เทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
2: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
2: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
2: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
2: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะอยากจะเชิญชวนให้มาน
2: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
2: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
2: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบาย

0: ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มเขาเรียกว่าแตกใบแล้ว
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
1: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
1: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ

0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
1: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
0: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับ เมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการส่งให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วถ่ายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกะปิที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพระพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีย์ต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูณเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามาค
1: ่
2: ะ
1: ยังไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออก

าสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมสุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยาก
อร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่านได้

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งาน

ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: อำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกปลาไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเง
1: ี้ยที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ล่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาค

0: ของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
1: สวยค่ะ
0: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เปิ้ลบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอด
0: ปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: หนูได้เยอะกว่าดิพี่เพิร์ล
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายๆอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: อันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
2: ใส่พริกแห้งลงไปนะคะ
0: พริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุด

ท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่

0: เดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาอันนี้นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วใช่มั้ย
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแล้วพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยต้องขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
3: นู้นบนบ้าเงียบเลยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

ถ้าเราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ยFacebook เนี่ยก็หนึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของเรื่องรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาร์เก็ตแอดนะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนดูแล้วน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับและถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่จะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปดูเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับระบบ Facebook เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายิ่งสนใจเรื่องไหนนะครับเขาจะยิ่งแสดงแอดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: หาแรงบันดาลใจด้วยใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้องดิบ
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หมุนเลยหมุน
0: เลยตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออมันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆเลย
2: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออนี่น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาทอย
0: ู่ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อย
2: ครับ
0: นะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออ
1: ะไร
0: คะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเนาะ
0: หน
2: ัง
0: เทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้ไม่ได้ว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: สี่หุ้นนะคร
0: ับ4 หุ้น
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกก็ต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6 หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4 หุ้นกับ6 หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1-1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวบอกหนึ่งอันแล้วก็หมุน1 อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4 หุ้นนะครับสตับเกลียว มันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: เป็นตามเรียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
2: เชื่อมได้
0: วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
2: ับ
0: และอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นเหรอเนาะ
2: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
2: ค
0: ือ
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
2: จะเป
0: ็
2: นเหล็กเส้นข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
0: ัน เหล็กเส้นนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัวเลยครับ
0: ไม่บิดข้าง
2: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
2: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถึงเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช
0: ่โอเค
2: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
2: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
0: ะ
2: นะครับความสูง
0: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
2: สตูเตี้ย
0: หน่อยเตี้ยหน่อย
2: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้นขึ้น
1: แล้ว
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกียวนี้
1: ตับเกียวครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันเหมือนมันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้า

0: จะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
1: ๆใช่
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปมาแล้วด้วยของทางบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมายนะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
2: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้งข้างบน
2: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
2: ่
1: ไหม
2: คร
0: ับ ใช่
2: ม
0: ี
2: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
2: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
2: อันนี้ไม่อัด10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่นริมๆขอบๆแต่ว่าม
2: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
2: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้ทิกซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10 มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หน
1: ัก เออ20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7 เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
0: อ
2: ันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราไปซื้อได้นะครับเราตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึง
0: ไ
1: ม่ง
0: ั้นมัน
1: จ
0: ะไหลมันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดช่วงคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไร
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ค่ะ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้า
2: แบ
0: บเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: แป๊บเดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากนะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยค่ะพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบ

0: เออเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
1: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: เราค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง

0: ลองวิจัยให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มัน
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ชาติใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วค่อยมาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เ
2: ก
0: ลเลท
2: ใช่คร
0: ับ
2: หูเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ธรรมดาใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับเนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได้
0: นะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันละกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้

0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดเจาะไม้ธรรมดากับโหมดเจาะกระแทกไว้เจาะปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้เจาะปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: จะมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน อันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูอะไรเรา
0: ดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ไหนก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
1: โอเคแล้วก็แทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอ่ะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: วงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม้ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ได้หมด
0: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮ
2: ะ
0: ก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อมรินทีวี
3: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ย คลิปหนึ่งเนี่ยถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปนึงค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
4: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
5: น่ารักน่ารัก
4: น่ารักมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
6: โอ้ย
7: ช้อน
8: ทุกคน
7: โอ้ย
9: มีดีมันจะ
5: หนาวใช
3: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์ชานไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่ทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้
2: ว
1: ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ัตถุนิยมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยขณะที่รายได้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมคำถามคือแล้วจะทำยังไงดีทางออกที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองค่ะเพราะแค่หยิบรูดเซ็นก็จะซื้ออะไรให้ชีวิตมันดูง่ายดายซะไปหมดนะคะรูดก่อนจ่ายทีหลังใครๆก็ชอบแต่ว่าถ้ารูดแล้วไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสิคะปัญหาตามมาไม่รู้จบอย่างแน่นอนค่ะใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงไม่รู้นะคะว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นมันทุกข์ทรมานแค่ไหนค่ะเพราะว่าจะชำระเป็นเงินก้อนก็ไม่มีเงินพอนะคะต้องผ่อนแค่ขั้นต่ำแล้วก็ต้องเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะก็ไม่สามารถรูดเพิ่มได้เพราะว่าวงเงินเต็มแล้ววันนี้ค่ะเงินทองต้องวางแผนและชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ทำได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูเทคนิคการพิชิตหนี้บัตรเครดิตกันค่ะอยู่กับคุณพลอยณภัทรเกรียนธนพงศ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตนะคะทั้งในแง่ลบนะคะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยการจัดการกับมันจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดแล้วด้วยมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอุ้มแล้วกันนะคะให้คุณอุ้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะแล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพเดียวด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึง
1: ไลฟ์
0: ส
1: ไ
0: ตล์หน่อย
1: ค่ะก็คือตอนนี้อุ้มก็ทำงาน2ที่ก็ปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์เซลล์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่เมเจอร์นะคะดูแลเรื่องกิจกรรมเมารอบเมาลงสัมมนาพื้นที่ทั่วไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกงานนึงก็เป็นงานที่ร้านซินเซนี่แหละค่ะก็เป็นพาร์ทไทม์ในส่วนของบัญชีดูแลบัญชีให้กับนายอะค่ะก็ส่วนงานพาร์ทไทม์นี่ก็จะมาเป็นแบบหลังจากเวลางานประจำมานะคะก็จะเพิ่มเวลาหลังจากช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยดูแล
0: อ๋อก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับคนทั่วไปเนาะแล้ว
1: จะได้
0: ไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: เรื่องของครอบครัวล่ะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องกี่คน
1: อ๋อตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่นี่เสียไปแล้วค่ะเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นพี่คนโต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ต้องดูแลน้องๆนะคะน้องๆก็ทำหน้าที่มีอาชีพการงานกันทุกคนแต่ว่าที่ต้องดูแลก็คือต้องดูแลลูกสาว2คนเป็นซิงเกิลมอม
0: โอเคลูกสาว2คนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกี่ขวบล่ะคะ
1: ลูกสาวคนโต15ค่ะคนเล็ก8ขวบ
0: โหโตกันแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควรแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเวลางานที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคะ
1: ถ้าตอนนี้วันเสาร์นี่ก็คือเรียนป.โทอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะ
0: ไปกับลูกๆด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะก็วันอาทิตย์นี่ก็แบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยิ่งช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มที่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตอนนี้ปิดเทอมใครช่วยดูลูกๆทั้ง2คนล่ะ
1: อ๋อตอนนี้คือเราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่กับคุณน้าแล้วก็คุณยายอะไรเงี้ยค่ะก็ดูช่วยๆกันก็มีน้าช่วยดูแลลูกๆให
0: ้ค่ะว่าจะได้ไม่เหงาด้วยเนา
1: ะใช่ค่ะ
0: สองคนเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการจัดส่วนเงินยังไงบ้าง
1: ก็เงินของเราที่หามาได้ค่ะอันดับแรกเลยเราต้องแบ่งไปออมก่อนพอหลังจากการออมเราก็จะแบ่งว่าเดือนนึงเราจะใช้เท่าไหร่ในส่วนของลูกเท่าไหร่

0: ของเราเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรให้ลงตัวค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นแบบสมมุติรายได้ประมาณ 20,000 ของเราตอน 20,000 อะไรอย่างงี้เนาะก็แบ่งออกไปส่วนหนึ่งออม 20% ก็ประมาณ 6,000 อะไรเงี้ยค่ะก็จะเหลืออีก 80% ที่เราจะต้องแบ่งไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัก 50% แล้วส่วนอีก 30% อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างต้องกันนะคะ
1: แล้วเวลาออมนี่เราออมรูปแบบไหนคะฝากเงินไว้หรือว่าเริ่มลงทุนแล้ว
0: เป็นการฝากประจำก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไร
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินได้แบบนี้ก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้เงินใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องอะไร
0: ก็เมื่อประมาณปี41-42ที่เป็นยุคที่แบบ
1: ช่วง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้บัตรเครดิตเขาจะอนุมัติดีมากไม่ได้ดูว่าฐานช่วงนั้นเงินเดือนก็จะน้อยนิดนึงเพราะทำงานที่เดียวแล้วก็เป็นงานประจำไม่ได้เป็นงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานประจำเป็นรายได้ตายตัวเราก็ได้บัตรเครดิตมาจ้ะก็ใช้เลย
1: อยากซื้อตอนนั้นทำไมถึงอยากมีบัตรเครดิตเลยคะใบแรกของเราเนี่ย
0: ก็เหมือนเห็นคนอื่นเขาก็มีกันแล้วแบบใช้จ่ายมันก็ง่ายคล่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราได้บัตรเครดิตมาด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนเนาะเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้ออยากได้อันนี้คิดว่าพอสิ้นเดือนมาเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปจ่ายอะไรอย่างงี้
1: คือนึกว่ามันเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้น
0: ใช่แล้วก็
1: จะลืมว่าเฮ้ยเราก็ต้องชำระหนี้บัตรเครดิตด้วยเหมือนกัน
0: ใช่เราก็มีรายจ่ายอย่างอื่นอีกที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราไม่ต้องมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยเป็นที่ปัญหาพอกมาเพราะว่าพอได้บัตรเครดิตมาก็รูดจนเต็มวงเงินแต่ว่าการจ่ายคืนของเรามันจ่ายแบบแค่ขั้นต่ำมันก็ไม่ได้แบบลดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็มีเนาะในส่วนของบัตรเครดิต
1: ค่ะตอนนั้นมีบัตรเครดิตกี่ใบคะย้อนไป
0: 2-3ใบอะ
1: โอ้ไม่น้อยเหมือนกัน
0: ไม่น้อยค่ะ
1: ก็เลยเป็นที่มานะคะแต่จริงๆรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังลึกกว่านี้อีกนะคะจะได้รู้ว่าทำไมต้องจ่ายขั้นต่ำและ 2-3 ใบนี้ในรอบของการชำระบินตรงกันไหมหรือว่าเอาใบโน้นโปะใบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอุ้มอยู่กับเราช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะคุณอุ้มเริ่มเป็นหนี้บัตรเครดิตได้ยังไงอะคะมีวิธีบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตแบบไม่มีใครจะแฮปปี้กับการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงให้หนี้สินเหล่านี้หมดโดยเร็วที่สุดหรือเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่คุณอุ้มเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าในวันแรกที่ตัดสินใจมีบัตรเครดิตเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นย้อนกลับไปทำง่ายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใบเดียวด้วยมีใบที่2ใบที่3ตามมาแล้วพฤติกรรมการใช้เงินตอนนั้นเปลี่ยนไปไหมคะคือเราใช้ง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าสังเกตจากตัวเอง
0: การมีบัตรเครดิตเหมือนเรามีเครดิตใช่ไหมคะเวลาเราไปไหนแล้วก็เอ้ยจ่ายได้ดูดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจ
0: ใช่ก็เลยใช้บัตรเครดิตแล้วก็ธนาคารเขาก็ให้มาเพราะว่าเรามีบัตรใบนึงสเตทตอนแรกสเตทมันก็ดีใช่ไหมคะแบบว่าก็จ่ายตรงจ่ายอะไรอย่างนี้พอธนาคารที่2ก็เริ่มมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มใช้แบบเยอะขึ้นกำลังจ่ายมันก็ไม่พอก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำของรอบบินนั้นๆแต่ซึ่งเงินต้นเรามันเวอร์ไปมากแล้วเพราะว่าเราก็ใช้เกินวงเงินไปเยอะ
1: ตอนนั้นวงเงินเราใบหนึ่งเนี่ยมากกว่าเงินเดือนไหมคะ
0: มากกว่าค่ะ
1: โอ้โหเยอะไหมคะ
0: ก็มากกว่าเขาก็ให้มา 4-5 เท่านะคะของเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเรามี3ใบเนาะเราใช้เต็มวงเงินทุกใบหรือเปล่า
0: ช่วงแรกก็เต็มไป1ใบพอได้ใบที่2มาก็เริ่มใช้ก็เต็มไปอีกใบที่2อะไรเงี้ยมันก็เลยทําแบบว่าพอเต็มแล้วก็เฮ้ยฉันจะทํายังไงการหมุนเงินมันก็เริ่มติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ใบที่3มาก็เริ่มเอามาใช้โปะใบที่1ใบที่2อะไรประมาณนี้
1: อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มจ่ายแค่ขั้นต่ำจากเดิมที่เคยจ่ายเต็มวงเงินนะคะ
0: เนื่องจากว่ารายได้ของเรามีตายตัวแต่ว่าเงินที่เราใช้ไปมันเกินแล้วแล้วเราก็ถ้าเราจ่ายแค่บัตรเดียวหมดอีก2บัตรเราก็ไม่มีเงินจ่ายเราก็เอ้ยต้องแบ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกินข้าวข้างทางหรืออะไรอย่างงี้มันก็ต้องใช้เงินสดใช่ไหมคะมันก็ไม่พอมันก็ต้องบาลานซ์จ่ายแบบนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะแล้วตอนนั้นพอได้เงินมา100บาทปุ๊บนะคะ 100% เนี่ยเราผ่อนบัตรเครดิตเนี่ย3ใบเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะของรายได้
0: ขั้นต่ำมันตอนนั้นก็คือเขาให้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 5% ของวงเงินที่เราใช้เนาะก็ใช้ไปก็ประมาณเกือบครึ่งนึง 50% แล้วนะคะต่อเดือนแต่หลายเดือนเพราะว่าวงเงินของบัตรเรามัน
1: เยอะ
0: 3ใบนี่ก็ทวีคูณไปเท่าไหร่

0: ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่ายังไม่ได้มีรายได้สูงด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: ตอนนั้นเนี่ยที่ติดบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตไว้เข็ดหรือเปล่าตอนนี้มีบัตรเครดิตอยู่ไหมคะ
1: ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมีจริงเราต้องวางแผนใหม่ต้องใช้แบบอย่างจริงจังจริงๆไม่ได้แบบว่าใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค
0: ่ะประสบการณ์ที่เราได้จากการเป็นหนี้บัตรเครดิตในครั้งนั้นนะคะแล้วก็การที่ผ่อนแต่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นจริงๆเนี่ยเป็นคำที่ดีนะดอกเบี้ยทบต้นในแง่ของการลงทุนแต่อย่าลืมว่าในแง่ของหนี้เนี่ยก็ทบต้นได้นะคะเงินต้นแค่ 4-5 หมื่นแต่ว่าบวกดอกเบี้ยเนี่ยรวมไปเกือบ 80,000 บาทอย่างที่คุณอุ้มบอกไว้บทเรียนที่เราได้จากเนี่ยการเป็นหนี้แบบนี้ประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะ
1: ก็สอนเราว่าให้เรารู้จักวางแผนใช้เงินแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปบางครั้งของที่เราซื้อมาเนี่ยไปรูดมาละบางทีก็ไม่ได้ใช้จริงจังๆอย่างกระเป๋
0: า
1: เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือก็ใช้เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ด้วยอะคะ
1: พอเห็นเพื่อนมี iPhone อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยมันมาใหม่แล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวอะค่ะมันก็แบบเหมือนกันก็รูดปืดแบบบัตรเครดิตมันรูดง่ายค่ะแต่ว่าเวลาใช้จ่ายมันต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปไหมคะในการใช้เงินจากแต่ก่อนอยากได้อะไรซื้อเห็นอะไรอยากได้จ่ายเลยตอนนี้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราปรับตัวเองยังไงบ้าง
1: ต้องปรับตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วถ้าเกิดเรายังใช้จ่ายแบบเดิมอยู่มันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ยังมีรายได้ทางเดิมแค่รายได้ทางเดียวรายได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่คุ้มเวอร์กับหนี้ที่เราสร้างแต่ก่อนที่จะสร้างหนี้อะไรเราก็ต้องคิดว่ากำลังเราพอหรือเปล่า มันไม่ได้ใช้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ได้คิดอะเน
0: าะค่ะทำใจยากไหมคะเพราะว่าพอลาคนมีหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเครียดแล้วก็ความทุกข์แล้วเราก็มีลูกด้วยที่เราต้องดูแลในเวลานั้นบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างคะ
1: มันก็เครียดต้องยอมรับว่ามีความเครียดแล้วก็แต่ว่าคือถ้าเครียดแล้วเรายังไปจมอยู่กับมันแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยต้องแบบเอ้ยหาทางออกก็ถ้ามันไม่มีรายได้เท่าเดิมนี่ไม่พอซ้ายเราก็ต้องหารายได้เพิ่
0: ม
1: หารายได้เพิ่มเราต้องทำงานเสริมงานเสริมเราทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดแล้วก็วางแผนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนั้นทำงานเสริมอะไรคะ
1: ก็มีขายของในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็มีรับจ็อบแปลหนังสือหรือว่าทำวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะก็มีทำบ้าง
0: คืออะไรที่หารายได้เพิ่มให้มาโปะนี่ได้ทำหมดเลย
1: ทำค่ะทำ
0: เพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะพักผ่อนก็จะน้อยลงไปแต่ก็ต้องยอมแลก
1: ยอมแลกค่ะช่วงหนึ่ง
0: ตอนนี้เคลียร์หนี้หมดเรียบร้อยแล้ว
1: หมดแล้วค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้มีหนี้ที่ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้บริโภคคือเป็นหนี้เพื่อการลงทุนในชีวิตอย่างแท้จริงคือรถ
1: ใช่
0: ค่ะการเดินทางแล้วบ้านล่ะคะ
1: ตอนนี้บ้านยังไม่ได้วางแผนจะซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเซลล์เนาะมันต้องไปหาลูกค้าก็ต้องใช้รถก่อนเพราะในการทำงานการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านนี่ก็คืออาศัยอยู่กับน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือก็ต้องมีการซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีลูกที่ต้องให้เขาอยู่ใช่ไหมคะ
0: บริหารจัดการตัวเองยังไงจนกระทั่งเครดิตดีพอที่สถาบันการเงินยอมปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ให้กับเราอะค่ะ
1: หนึ่งก็คือเราไม่มีบัตรเราไม่มีอะไรก็เคลียร์เครดิตของเราไปเพื่อสร้างสเตทเมนต์ใหม่แล้วก็ด้วยรายได้ของเราที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรามีรายได้สองทางแล้วก็โชว์เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะทางแบงค์เขาก็เลยอนุมัติที่สำหรับหนี้ก้อนที่เป็น
0: ก้อนใหญ่หน่อย
1: ก้อนใหญ่หน่อยสำหรับรถคันนี้มาอะไรเงี้ยค่ะ
0: เวลาเราเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักฟังเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันแบบโอ้มันทุกข์แค่ไหนมันเครียดแค่ไหนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เคยเล่าให้น้องๆรุ่นใหม่ที่มาเป็นลูกน้องหรือมาเป็นนี่ฟังก็บอกว่าเฮ้ยอย่ารูดเยอะนะพี่เคยเป็นแบบนี้มาอะไรเงี้ยใช้แล้วก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต่อไปแกก็เครียดคือแบบแกอยากได้อันเนี้ยแกคิดแล้วว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีลูกน้องอยู่คน2คนอะไรเงี้ยค่ะแบบก็แนะนําเขาได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราเคยเป็นมาก่อน
0: แล้วตอนนั้นเราไม่มีเงินเก็บออมเลยเหรอคะ
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเงินเดือนที่มันยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการเก็บเงินคือฉันหามาได้ฉันก็ใช้ฉันหามาได้ฉันก็ใช้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรากลับมาออมเงินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเบรกที่แล้วเนี่ยคุณอุ้มบอกเลยว่าเงินก้อนแรกมาแบ่งออมก่อนเลยแล้ววันนี้ทำให้เราสนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น
1: ใช่ค่ะจากการที่เคยเป็นหนี้มาแล้วเราไม่มีเงินออมเราเหมือนว่าเวลาเขาเช็คบูโรเหมือนกันนะคะเขาก็จะเช็คว่าเรามีเงินออมเขารู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าธนาคารเรามีสเตทเมนต์หรือมีการเคลื่อนไหวยังไงก็คิดว่าการมีเงินออมมันจะช่วยทำให้แบ็กกราวด์เราดีก็มีหลักฐานมั่นคงในการที่เราจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็มี เงินก้อนนี้ไว้แบบสำรองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้ถือว่ามีเงินออมมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะไหมคะ
1: ก็มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
0: เยอะเลย
1: กันใช่
0: แล้วก็มีดูแลลูกๆได้ด้วยเรื่องของการศึกษาวางแผนไหมคะเพราะว่านอกเหนือจากตัวเราเองแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีลูกอีก2คนต้องมีเรื่องของค่าเทอมเนาะบริหารจัดการหรือว่าเริ่มวางแผนการเงินยังไงบ้างคะ
1: ก็เราก็ต้องวางแผนว่าช่วงปีนึงมี2เทอมเนาะเราต้องจ่ายก็พฤษภาแล้วก็ช่วงพฤศจิกเนี่ยก็เราก็ต้องสำรองเงินไว้อะค่ะว่าพฤษภาเราต้องใช้เงินเท่านี้เราต้องดูว่ารายได้ระหว่างช่วงเดือนที่เขาปิดเทอมหรือว่าช่วงเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์อะไรเงี้ยเราจะหารายได้ตรงไหนเพิ่มได้หรือว่าเราต้องวางแผน

0: ฐานรายได้เสริมคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าโหแค่ทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ย 8-9 ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปหารายได้เสริมจากช่องทางไหนมีแนะนำไหมคะว่าถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นวิธีการที่อาจจะง่ายหรือว่าทุกคนทำได้เหมือนกันเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้าง
1: ถ้าในส่วนตัวเลยมองว่าการขายของมันเป็นเบสิกเนาะแบบว่าอย่างน้อยเราถ้าเราสามารถแบบทำขนมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราลองทำมาแล้วก็มาขายนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเดือนนึงเราได้เพิ่มมา 2-3,000 มันก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวมันก็ยังพอที่จะใช้ได้นอกจากเงินที่เราได้รับประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเมงขายของในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาเสื้อผ้าจากเพื่อนมาหรือว่าเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มาขายก็สร้างรายได้จากตรงนั้นแล้วก็มีความรู้เรื่องบัญชีเล็กๆน้อยๆก็มาหางานเสริมที่เป็นในส่วนของบัญชีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ลดรายจ่ายด้วยหรือเปล่าคะ
1: รายจ่ายก็ต้องลดค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้เราต้องจำกัดว่าวันนึงเราจะใช้เงินเท่าไหร่คือเราต้องวางทุกสเต็ปอะค่ะการจะใช้อะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆจำเป็นที่ต้องเอาเงินออมออกมาใช้หรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเราจะแยกเป็นบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีประจำนะคะ
0: ต่างกันยังไงคะวัตถุประสงค์ของ2บัญชีนี
1: ้เงินประจำคือเงินเก็บที่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ในณปัจจุบัน
0: คือบังคับเลยว่าต้องเก็บยาวๆไปก่อนน้อยกว่า2ปี
1: 2ปี3ปีหรือแล้วแต่ที่เราเลือกค่ะแล้วก็ออมทรัพย์นี่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ประมาณ10,000อะไรเงี้ยค่ะเผื่อฉุกเฉินจริงๆเราจะกดได้อะไรเลยแต่ว่าในบัญชีฝากประจำก็ไม่ได้ก็แต่ต้องฝากทุกเดือน
0: ค่ะ
1: เป็นการบังคับตัวเองค่ะ
0: นอกเหนือจากตอนนี้ที่ฝากออมทรัพย์กับฝากประจำไว้มีความตั้งใจไหมคะว่าอนาคตอยากจะต่อยอดเงินเพิ่มมากกว่าแค่การฝากเงิน
1: ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะซื้อเป็นสลากออมสินซึ่งต้องฝากไว้3ปีขั้นต่ำแต่ว่าก็จะมีทั้งแบบลุ้นโชคเนาะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะให้เราพอเราฝากเงินครบอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เพื่อนๆ เขาทำกันอยู่ก็เหมือนซื้อกองทุนที่เราเรียกว่า LTM เนาะก็สามารถใช้แบบ
0: ลดภาษี
1: ได้ด้วย
0: แล้วก
1: ็ตอนนี้ยังเลยค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นของที่ไหนดีอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรื่องของภาษีแล้วก็การลดหย่อนเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ของลูกไปก่อนเนาะ2คนนี่ก็ได้คืนเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเพราะค่าลดหย่อนนี่มีหลายรูปแบบทีเดียวน
1: ะแ
0: ต่เลือกเลยถ้าใครมีสิทธิ์ส่วนไหนก็ควรใช้สิทธิ์ส่วนนั้น
1: จะ
0: ได้มีลูก2คนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ได้อยู่แล้วด้วยนะคะการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าลงทุนผ่านสินทรัพย์นะคะแต่ว่าคุณอุ้มเองดูเหมือนจะชอบลงทุนผ่านการทำธุรกิจเนาะตั้งแต่ตอนเริ่มหารายได้เสริมก็มีการซื้อของมาขายไปนะคะแต่ว่าหลักการหนึ่งที่ใช้เสมอเลยก็คือการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดรายจ่ายซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าไม่เจอวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักตรงนี้ก็ได้แต่คุณอุ้มบอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเป็นหนี้เพราะว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เราต้องพยายามหานะคะใช้เวลาใช้หยัดเงินแรงกายของเราแต่มันมีความทุกข์ทางใจด้วยเหมือนกันนะคะปลดหนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะอยากได้อะไรอดใจไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่เราลูดไปสุดท้ายเราก็ต้องไปชำระกับ
1: ค
0: ืนแถมดอกเบี้ยไปอีกทีเดียววันนี้ขอบคุณประสบการณ์จากคุณอุ้มอย่างมากเลยที่แบ่งปันให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากบริหารจัดการบัตรเครดิตจะทำได้ในวิธีไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณอุ้มก็บอกวิธีของคุณอุ้มมาแล้วเดี๋ยวมาฟังวิธีจากทางตลาดหลักทรัพย์บ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: รู้วิธีจัดการหนี้บัตรเครดิตของคุณอุ้มไปแล้วนะคะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีวิธีไหนอีกบ้างที่ช่วยเรานั้นจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับที่เราจะลดหนี้บัตรเครดิตเพราะเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเริ่มจากบัตรที่1ก่อนพอบัตรที่1มีปัญหาปั๊บเรามักจะไปเปิดบัตรที่2แล้วกดเงินมาใช้ดังนั้นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้เป็นพวงนะฮะคือเป็นหลายๆใบซ้อนๆกันแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ใบเดียวอันนี้เราก็ยังเคลียร์หนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆใบลองมาตั้งสติคุยกันก่อนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีหนี้เยอะๆหลายๆก้อนแต่ละก้อนมันต้องชำระนะฮะเช่นบัตรใบที่1ชำระ 3,000 บัตรใบที่2ชำระ 2,000 บัตรใบที่3ชำระ 5,000 มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงินเดือนออกมาปั๊บมันหายไปในหมดมันหายไปกับการชำระหนี้ไงครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการบางอย่างก่อนนะครับว่าเรานั้นเนี่ย จะชำระหนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตเวลาคุณใช้เนี่ยมันมักจะเกิดจาก

0: การที่คุณใช้จ่ายเกินตัววิธีการที่จะหยุดการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกคือเราต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเลยครับพอหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมคุณก่อนคุณอาจจะต้องมีการจดรายรับรายจ่ายให้กับชีวิตของคุณเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวไปในด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มต้องใช้เงินสดอย่างเดียวละมันจะต้องบีบตัวเองให้พอตัวอย่างเช่นผมก็เคยเป็นนะครับยุคนึงก็เคยมีหนี้บัตรเครดิตกับเขาเหมือนกันผมก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้คือแยกออกจากตัวจริงผมก็เอาไปถวายพระเอาไว้พระพุทธรูปนะครับเพราะท่านใช้บัตรไม่ได้แน่นอนนะเราก็ให้ท่านทับเอาไว้จากนั้นเราก็ขับรถออกไปปกติเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันเราก็มักจะรูดบัตรเครดิตเนาะเราบอกน้องเต็มถังแต่รอบนี้พอน้องเต็มถังเรานึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็เลยน้อง200ถูกไหมฮะมันอาจจะดูแย่หน่อยแต่มันเริ่มปรับพฤติกรรมครับถ้าคุณเอาบัตรเครดิตห่างตัวได้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนนั่นคือสัญญาณที่ดีสำหรับคุณแล้วนะครับจากนั้น2ครับคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะครับว่าคุณจะเริ่มจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อหาเงินให้เหลือในแต่ละเดือนแล้วไปชำระหนี้ให้ได้ถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่งจะเป็นหนี้บัตรเครดิตตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากคือคุณรีบจดรายรับรายจ่ายเลยครับเดือนนึงเนี่ยคุณจ่ายอะไรไปเท่าไหร่จดดูเลยพอจดปั๊บคุณจะเห็นเลยครับว่าหมวดอะไรที่คุณหายไปเช่นบางหมวดคุณกินเยอะไปหรือเปล่าสมัยนี้เนี่ยนะครับร้านอาหารการกินคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเว็บไซต์ซอกซอนจนเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ไปหมดบัตรเครดิตก็มีโปรโมชั่นลด 10% 15% ของอร่อยใครก็อยากกินแต่ถ้าคุณกินบ่อยมากไปก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เยอะเกินพอเราจดปั๊บเรารู้เราลดส่วนนั้นลงแล้วเอาเงินส่วนนั้นค่อยๆทยอยชำระหนี้บัตรเครดิตไปให้ได้ก่อนนั่นคือวิธีการนะครับหรือถ้าเป็นอย่างผมเองนะครับหลายครั้งเนี่ยผมมักจะออมเงินที่เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับผมจะออมไปเรื่อยๆประมาณ3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายพอมีปัญหาบัตรเครดิตเช่นเราต้องใช้จ่ายเกินในเดือนนั้นเพราะว่าต้องมีฉลองเซเลบเรตกันเยอะแยะเหลือเกินแต่รูดบัตรไปแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปปิดเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการเกิดเป็นหนี้เลยเพราะฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะง่ายกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณมีปัญหาบัตรเครดิตหลายๆใบเทคนิคหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีกระบวนการรีไฟแนนซ์ครับการรีไฟแนนซ์ก็คือคุณอาจจะต้องหาเส้นทางนะครับในการที่จะกู้เงินสักก้อนหนึ่งที่มีระยะเวลานะครับที่ชัดเจนเช่นอาจจะ3ปี5ปีนะครับแล้วเอาเงินก้อนทั้งก้อนเนี่ยนะครับให้มันครอบคลุมบัตรเครดิต 3-4 ใบนั้นแล้วเรารวบให้มันไปกลายเป็นก้อนเดียวถูกไหมแล้วเราก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกจากนั้นก็ปรับพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณจะกลับไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณรับมือไม่ไหวกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเริ่มเป็นหนี้เสียธนาคารจะเริ่มโทรทวงคุณจะหนีนะครับคุยกับเขาและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มคุยกับเขาคุยแล้วคุณพยายามผ่อนแต่ยังผ่อนไม่ไหวอีกนะครับมีการฟ้องศาลส่งหมายฟ้องมาที่บ้านก็อย่ากลัวครับมันทุกอย่างประนอมได้หมดก็ไปตามคำสั่งศาลยันนี้นะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องล้มละลายยึดเงินเดือนยึดนู่นยึดนี่ของคุณเต็มไปหมดเลยดังนั้นทุกอย่างต้องเผชิญหน้าตั้งสติให้ดีๆนะครับเมื่อคุยแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์คือว่าหลายครั้งเราสามารถต่อรองได้นะครับว่าดอกเบี้ยที่เอาไปเยอะแล้วต่อรองลดให้หน่อยทำแฮร์คัทให้นิดนึงเพื่อจะหาเงินก้อนมาชำระหนี้ให้ได้นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถจัดการเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะจัดการเจ้าหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเราอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราออกไปบางครั้งบางคนก็ยอมเหมือนกันนะครับเช่นขายรถยนต์ออกไปนะครับเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเป็นหนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคืออย่าเครียดมากค่อยๆตั้งสติรวบรวมตัวเลขหนี้ออกมาให้ชัดนะครับคุยกับเจ้าหนี้นะครับถ้าต้องขึ้นศาลไปคุยนะครับศาลท่านเมตตาพวกเรานะครับท่านรู้ว่าเราผิดมาแล้วท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เรานั่นแหละนะครับแล้วเราค่อยๆผ่อนชำระจนกระทั่งวันหนึ่งเราหมดภาระหนี้แล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนะครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเราแค่รู้จักจัดระเบียบในการใช้ชีวิตนะคะใช้เงินเท่าที่จำเป็นนะคะการบริหารหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะบอกแล้วว่าเรื่องวางแผนการเงินใครก็ทำได้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะทำอาชีพอะไรมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะใครๆก็ทำได้ไม่มีคำว่าสายอย่างแน่นอนนะคะคุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www. www.set.or.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เพราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
0: ชนิดไหนอะคะ
1: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลล่าเลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
0: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนดีอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
0: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: และอะไรครับ
0: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โหสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอมาเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
2: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
2: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
0: คะพร้อมค่ะ
2: โอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
0: แต่เราจะทำอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะอะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจแรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
2: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาใส่ที่รถนี
1: ้น้องคนดี
2: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได้
0: โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
1: โอ้โหเหนื่อยยัง
0: ย
1: ัง ยังไม่เหนื่อยเหรอมันมีของอะไรมาให้ดู
2: ของมาฝากค่ะ
1: ของมาฝาก
2: ของน้องฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนที่ต่างกันยังไง
0: ยังมีเล็กก้อนนี้ใหญ
2: ่ใช่
1: ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ่
2: ก้อนใหญ่
0: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจนะโดยเฉลี่ย
2: ประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
2: ใช่คูณด้วย4คือ
1: เส้นรอบวง
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
2: ของตัวช้าง
1: ตัวช้างจนถึง
2: ที่ไหล่
1: ที่ไหล่เขา
2: ใช่

0: นี่ไงมาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
1: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังค่ะ
0: ตัวไหนฮะตัวนู้นตัวนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก้อนใหญ่นี้ของตัวแม่ตัวนี้
0: เห็นไหม
2: ดูช้างให้ดูหาง
0: ดูช้างให้ดูหาง
2: ดูน้ำให้ดูแม
0: ่แต่ดูให้แน่ดูที่ขี้ช้างนี่ไง
1: วันนี้โอเคค่ะ
0: น้องดีมาเร็ว
2: เย้
1: โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี้
2: ค่ะ
1: ที่ให้ทำวันนี
0: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
1: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอึช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนเราเหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอึช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาจะรู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้ายเราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
0: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานเกี่ยวกับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาสิจะจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
1: ไม่มีอันตรายด้วย
0: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร์
1: เวลาให้อาหารอ่ะให้คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้าใช่มันจะอันตรายมากแล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
0: ยื้
1: อแย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะช้างที่มีอายุแล้ว
1: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้อีกกว่าช้างกายภาพของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
0: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
1: แหว่งข
0: าดใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พือทุกวันทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
2: ขาวขาวสีครีมครีมที่อยู่ตรงงวงเขา
0: ด้านนี้เหรอคะนี่เหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
1: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตาผิวหนัง
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
1: อ
0: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กระโหลกถูกไหมเขาจะมียุบเข้าไปมากมากคือเขามีอายุมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวเชื่อไหม
1: นี่ช้างสาวเลย
0: ผิวหนังสวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เหมือนคนเป็น100ปีก็
1: ม
0: ีนี่แต่ส่วนที่นี่นะมีแก่สุดกับเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วครึ่งนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยกลายเป็น
1: มีปัญหาแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผู้กันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอ่ะค่ะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บเท้า

0: มี8เลย
1: ก็คือข้างหน้ามี5ข้างหลังมี4
0: ข้างหลังมีข้างละ4แล้วรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: ๆ1เส้น
1: ไม่ใช่
0: ดูดิดูดิ
1: สองดิสองดิดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันกี่อันนะ
2: ไหน
0: หนึ่งลูกขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: หนูขอถามหน่อยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนอะ
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกแต
2: ่
1: ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องครับฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างพุทซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังพุทซ้อน
1: พัง
2: พุทซ้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนที่มีงาเนเนตัวเห็นไหมเดินเชือกเนี่ยเดินเนี่ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยราก็เรียกเขาว่าคลายมงคลอัยราเชือกเนี้ยพุทซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
1: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: อ
0: ้
1: อยใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนหน่อยค
1: ิ
0: ดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้พูดซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากคุณซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
2: ค่ะอ๋อขอนิ่ม
0: ๆควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบตบหูกันนะคะ
1: สะบัดหูเปล่า
0: จะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลานั่งเขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัดอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัว
0: เนี่ยอ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงอย่างหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
2: แล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
0: ไม่รำคาญหรอกเขาก็ชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกร้อนเหมือนกันเขาเลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่น
0: น่ะ
1: สิมั้ยน่าจะอยากรู้แล้วใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ
0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้ yeah.
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: อาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยช้างว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่ะช้างว่ายน้ำเป็นนะ
1: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: บางทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเลยหวังมีเขียวไตงวงเลยหวังมีหูมีตาหางยาวเป็น
0: ตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
1: ครับ ฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างน
1: ี้
0: เราสามารถทำได้หมด
1: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขายก
0: ขึ้นช้างนะคะ
1: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
1: ยก
0: ยกขาย
1: ก
3: บนสูงสูงในสูง
0: แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปคือการ
3: ขึ้น
1: ช้างขึ้นช้างละ
3: ถอยถอยเลยถอยถอยถอย
0: ถอยหลังค่ะ
3: ถอย
1: อ๋อถอย
0: ถอย
3: เพื่อ
0: ต่อไปก็นี่เพื่อเพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
3: เพื่อ
0: เพื่อเพื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
1: พุ่งอะไรเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเตะสองข้างก็ไปข้างหน้า
0: สองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
3: เบน
0: เบน
1: เบน
0: เบน
3: เบน
0: เบนหนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
3: ็
0: กระดิกหูข้างขวาแล้วสามารถเก็บสิ่งของได
3: ้บนบนแก๊บแก๊บดิ
0: เก็บมา
3: เพื่อ
0: สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้
0: แล้วก็รับได้ค่ะค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วแล้วสั่ง
3: เก็บมา
0: เขาก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่ก็คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี้
1: แล้วคำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
1: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได
4: ้ถอยถอยถอยถอยถอยเอ้าเอ็นเอ็นเอ็นเอ้าเก็บบอลสูงเก็บเออบอลเก็บบอลเออเออ
0: ต่อไปนะวิธีคือที่ตรงนี้ก็คือเขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
3: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
2: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะ
2: ลง
0: เขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
3: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อนที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
1: เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
2: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
1: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยก็คืออย่างเขาอยู่ในงานเขาใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็วันนี้3วันแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลื้องวงเริ่มไม่ไหวก็มาผ้าอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ำเยอะคือน้ำลายเขาไหลเยอะพอน้ำลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ำเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ำเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือระยะหนึ่ง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่ง

0: ไอ้แกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันจะคอยพิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงก็จะคอยพิงเอาหัวค้ำ
1: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
0: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันเข้าไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับเราเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่
1: ม
0: นะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: ็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลอัยรามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลอัยราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุ๊กที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าคร
2: ับ ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี้เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
1: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต่อ

ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอ่ะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อย

0: จังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำ YouTube มา
1: สวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งน่ะถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
2: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
3: น่ารักน่ารัก
2: น่ารักมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
4: ดูช้อน
2: ทุกคนโอ้ย
5: มีดีมันจะขาว
3: ใช
1: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์แชนไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะเย้เรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะกับโยคะเบิร์นนะคะกับแพรแล้วก็น้องแอมนะคะเย้เป็นไงบ้างคะผ่านมาสัปดาห์ที่3แล้ว
2: ก็รู้สึกว่าได้กลับไปฝึกนะคะสมมติว่าวันนี้เราไปใช้ชีวิตแล้วมันเมื่อยอะอย่างง่ายๆเลยออฟฟิศซินโดรมมันอาจจะไม่ได้แก้แบบ 100% เลยแต่ว่าเราเหมือนได้มีท่ากลับมายืด
0: ให้มันดีขึ้น
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันก็สะสมเนาะแต่ถ้าเรายืดบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆ คลายเขาบ่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มออกกำลังกายด้วยท่าที่ใช้แกนกลางลำตัวกันนะคะหรือว่าหน้าท้องของเรานั่นเองนะคะใครพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มไปพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นท่านั่งสบายๆอยู่หน้าทีวีก็ทำได้นะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อน
2: ค่ะ
0: มางั้นเรามาวอร์มอัพจากการนั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะอาจจะขาไม่ต้องซ้อนทับกันหรือถ้าใครขาซ้อนทับกันแล้วรู้สึกสบายกว่าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเอามือวางลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเรามาทำสมาธิพร้อมๆกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะให้เราได้กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลึกลงไปถึงหน้าท้องให้รู้สึกท้องของเราพองขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆยุบลงหายใจเข้าให้ลึกเข้าไปถึงท้องท้องพองขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องค่อยๆ ยุบแฟบลงแฟบลงมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่กับร่างกายของเราเองให้เรามีสมาธิกับการฝึกในวันนี้กับการใช้งานกล้ามเนื้อทุกส่วนของเราหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้โอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะคะเริ่มจากช่วงคอของเราก่อนเนาะเราหันหน้าไปทางขวาค่ะและหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะขึ้นมองเพดานยืดต้นคอด้านหน้าเบาๆก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะมาที่ช่วงหัวไหล่บ้างเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะคะแล้วเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆศอกแตะกัน1ขอ10ครั้งค่ะ2 3หายใจไว้4 5 6 7 8 910หมุนกลับด้านอีก10ครั้งค่ะ1เปิดช่วงอกกว้างๆเลยนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาที่ลำตัวของเรากันบ้างค่ะวางแขนซ้ายลงที่พื้นแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายโดยให้สะโพกขวายังอยู่ติดพื้นอยู่นะคะสะโพกเราจะไม่ลอย

ขึ้นมาแบบนี้นะเพราะเราอยากได้การยืดเหยียดลำตัวด้านข้างเหยียดตัวออกไปหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือลงหายใจออกทีนี้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาเช้าเช้าบางคนอาจจะยังความยืดหยุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังตึงอยู่ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆยืดกันไปนะคะน้องแอมนี่ยืดหยุ่นดีตั้งแต่เช้าเลยนะสามารถวางศอกลงที่พื้นได้อ่ะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางลงทีนี้เอามือขวาจับเข่าซ้ายค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นก่อนหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังใช้มือขวาช่วยจับเข่าซ้ายไว้แล้วทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นในลมหายใจออกโอเคค่อยๆคลายกลับมาด้านหน้าสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาอยู่ตรงกลางหายใจเข้าเรายืดอกก่อนหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวสบายๆโอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้หายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงแล้วค่อยๆไต่มือเดินไปด้านหน้าอ่ะยืดข้อพับสะโพกกันสักนิดนึงยืดหลังยาวๆถ้าใครตึงมากก็อาจจะเอามือช่วยรองไว้ด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างเรานั่งชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะปลายนิ้วมือชี้ไปทางเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราเลยหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวขออีกครั้งนึงนะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าทั้งสองข้างไปโอเคค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางทีนี้มาเจอกันที่ท่าออโฟค่ะมาคลายกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงด้วยแคทแอนด์คาวท่านี้ทำตอนเช้าๆก็ดีมากเลยนะคะกางมือกว้างๆไว้นะคะแล้วให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเราจะแอ่นก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นกดไหล่ให้ห่างหูไว้และหายใจออกเราจะโค้งหลังก้มศีรษะลงตามองสะดือเก็บก้นเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเหมือนแมวโกรธเลยหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆโก่งสะบักขึ้นไปสูงๆขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆแล้วค้างไว้ตรงนี้ให้แผ่5ลมหายใจค่ะ5 43ยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลัง2 1โอเคผ่อนคลายค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางนะคะไปที่ช่วงอกของเรากันบ้างเนาะเอามือแตะหลังหูไว้ค่ะมือซ้ายแตะหลังหูไว้นะหายใจเข้าแล้วเปิดแขนขึ้นศอกขึ้นหาเพดานหายใจออกเราเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอข้างละ5ทีค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะและหายใจออกโอเคสลับข้างกันค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้หายใจเข้าเราเปิดช่วงอกขึ้นสะโพกไม่บิดตามไปสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออก2ขออีก3ครั้งค่ะ3อีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวหายใจเข้าลึกๆยืดหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือโอเควอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเวิร์คเอาท์กันนะคะวันนี้ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าครันช์จะเป็นท่าครันช์ธรรมดาเลยอันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายนะแล้วชันเข่าเอาไว้นะคะนอนศีรษะราบลงไปเลยแล้วทีนี้เราจะเหยียดแขนตรงๆเอาแขนมาแตะที่หน้าขาเอาไว้นะคะแล้วเราจะใช้การยกสะบักด้านบนขึ้น

0: ือขึ้นไปให้ถึงเข่าด้านบนแล้วค่อยๆลดตัวกลับลงมาที่พื้นอันนี้คือท่าครันช์นะคะบางคนทำแล้วชอบเมื่อยคอแปลว่าเรากำลังใช้คอออกแรงช่วยมากเกินไปอยากให้โฟกัสที่การใช้งานที่หน้าท้องของเรานะคะแล้วก็ใช้การสังเกตจากการยกสะบักตัวเราเนี่ยขึ้นมาพ้นจากพื้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องยกมาสุดทั้งตัวอ่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันนะคะ10ครั้งปะเราไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มปะ1ลงค่อยๆลงและดันขึ้นมา2ดีค่ะแล้วยกตัวขึ้น3ขึ้นมาจากพื้นนิดเดียว4โฟกัสที่การใช้หน้าท้องไว้5 6แขนเหยียดตึงไว้7 8ตอนขึ้นมาเราหายใจ9อีกครั้งเดียวค่ะ10โอเคค่อยๆวางศีรษะกลับมาที่พื้นเสียงอาจจะสั่นๆนิดหนึ่งท่าต่อไปนะคะเราจะทำ alternate leg rest นะคะทำยังไงเราเอามือเนี่ยนะคะวางไว้ใต้ลำตัวของเรานะเหยียดแขนตรงไว้นะคะกางมือกว้างๆไว้เหยียดขาทั้งสองข้างออกนะคะในเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเลยเราจะค่อยๆยกขาขึ้นมาทีละข้างสลับด้านกันนะคะถ้าใครอยากเพิ่มความยากขึ้นยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยเกรงท้องไว้แล้วลอยเท้าขึ้นมาทีละข้างก็จะโดนหน้าท้องมากขึ้นนะคะลองดูนะเลือกในแบบที่ตัวเองทำไหวนะคะมาอันนี้ขอ12ครั้งค่ะป้ายยกขาขึ้นสลับทีละข้าง2วางลงที่พื้นได้เลย3แล้วเกรงท้องไว้4 5 6 78โอ้โหรู้สึกที่หน้าท้องแล้วตอนนี้9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเค เริ่มรู้สึกที่หน้าท้องแล้วใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมแพทย์บอกแล้วว่าวันนี้เรานอนทำสบายๆเฉยๆอ่ะท่าต่อไปเราจะทำ reverse crunch นะคะมือยังอยู่ที่เดิมนะแต่ทีนี้เราจะงอเข่าเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยนะคะหลังเราจะนอนราบไปกับพื้นเลยนะคะท่านี้เสร็จแล้วเราจะยกเข่าขึ้นแล้วยกสะโพกของเราขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วเอาเท้ากลับมาแตะที่พื้นยังงอเข่าอยู่นะฮึบยกสะโพกนิดเดียวแล้วแตะพื้นขอแค่10ครั้งพอค่ะฮึบเกรงท้องไว้แล้วแตะพื้นมาอ่ะเราไปพร้อมๆกันนะน้องแอมนะปะฮึบ1ดีค่ะส้นเท้าแตะพื้นแล้วขึ้นใหม่ฮึบ2เกรงท้องไว้ดีๆนะคะ3อาจจะยากนิดนึงท่านี้4เกรงท้องไว้5อีกนิดเดียวขออีก5ที6เกรงท้องไว้ค่ะ7โอ้โหเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ย8ขออีก2ครั้งทุกคน9อีกทีเดียว10โอ้โหหน้าท้องร้าวระบมมากตอนนี้สุดท้ายท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็น bicycle crunch นะคะอ่ะอันนี้เราจะสามารถลุกขึ้นมานิดนึงได้นะแล้วเราจะทำเป็น bicycle crunch ค่ะเอามือแตะหลังศีรษะไว้แล้วเราจะดึงเข่ามาเจอข้อมือแล้ววางเท้ากลับไปแล้วสลับข้างแบบนี้นะคะแต่พยายามเกรงท้องไว้ตลอดหลังเราจะไม่งอเนาะโอเคเตรียมตัว12ครั้งนะคะป่ะเริ่มฮึบ1 2 3 4 5 6เกรงท้องไว้ค่ะอีกนิดเดียว7 8ขอศอกมาเจอกับหัวเข่า9 10 11 12โอเคพักก่อนค่ะรอบที่1ผ่านไปนะคะโอ้โหทำต่อเนื่องกันทุกท่าก็รู้เรื่องนะเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอามาอีกแล้วเหมือนง่ายท่าเหมือนง่ายท่าเหมือนง่ายแต่พอทำแล้วจี๊ดเลยเนาะ
1: นี่แค่10ทีนะคะ
0: ใช่แค่ท่าละ10ทีเองนะคะอยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะทำตามดูนะคะเดี๋ยวรอบ2เราไปพร้อมๆกันเนาะจะได้แบบว่าได้ฟิลเดียวกันพอตอนนี้แบบว่าโอ้โห
1: รอบ2เราจะรู้สึกกว่านี้ใช
0: ่ใช่รอบ2รอบ3เราจะรู้สึกยิ่งกว่านี้ นะคะเช้าเรามาสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากันดีกว่า ดูทีวีอยู่เฉยๆแล้วอาจจะได้ซิกแพคด้วยโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บ

0: 8อีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะมาไปกันต่อที่ท่าต่อไป Alternate Leg Raise ละเอียดแขนตรงแล้วก็รองหลังของเราเอาไว้นะคะเรารองหลังไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลังของเรามันแอ่นมากเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นน้ำหนักมันจะไปลงที่หลังล่างของเราจะปวดหลังได้นะคะอ่ะทีนี้สลับขาขึ้นมาทีละข้างค่ะ1ดีค่ะนี่ขอ12ครั้ง2ดีค่ะพยายามเกรงท้องให้ตัวนิ่งๆเอาไว้3 4ดีค่ะเราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะเราใช้แรงจากกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากี่ครั้งแล้วคะ
1: 6
0: โอเคอีกนิดเดียวอีกครึ่งทาง7 8ดีมากค่ะน้องแอมตัวนิ่งๆไว้9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคเป็นท่าง่ายๆทำตามได้หน้าทีวีท่าต่อไปนะคะ reverse crunch อ่ะท่านี้เราจะงอเข่าเก็บเข้ามานิดนึงนะคะมา reverse crunch ขอสัก10ทีเท่านั้นเองปะเริ่มค่ะฮึบยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยแล้ววางเท้ากลับมา1ดีค่ะแล้วขึ้นฮึบเกรงท้องไว้2 3นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใช้การเกรงหน้าท้องเยอะๆไว้5ตอนขึ้นมาหายใจออก6 7อีก3ทีเท่านั้นค่ะเกรงท้องไว้นะ8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคเยี่ยมมากเป็นไงบ้างไปต่อไหวไหมไปต่อไหวไหมถ้าสุดท้าย Bicycle Crunch นะคะอ่ะเอามือแตะที่หลังใบหูเราไว้โอเคแล้วเอาข้อศอกมาเจอกับหัวเข่ามาดีค่ะแล้วค่อยๆวางเท้ากลับสวยงามมากมาค่ะลองสังเกตนะคะหลังเราจะเป็นเส้นตรงไว้ตลอดเลยนะแล้วใช้ลำตัวด้านข้างในการบิดตัวนะคะออกแรงจากกล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเรากี่ครั้งแล้วเอ่ย
1: 7
0: โอเค8อีกนิดเดียวขอ12ครั้ง10อีก2ที11อีกทีเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: เซตที่2ก็เอาเรื่องเลยค
0: ่ะเซตที่2ก็เอาเรื่องใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคอ่ะพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเซตที่3พี่ทำไปพร้อมๆกันนะคะอยากได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องฝึกได้ทุกวันนะคะท่าเหล่านี้นะฝึกอยู่หน้าทีวีก็ได้เนาะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่เลย
0: ง่ายมากๆอืม
1: แต่โดน
0: แต่โดนใช่ง่ายมากๆแต่โดนนะคะข้อควรระวังคือเราพยายามอย่าให้หลังของเรามันแอ่นเนาะเราต้องพยายามเกรงท้องไว้แล้วเก็บท้องไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อที่เราจะได้โฟกัสการใช้งานที่กล้ามเนื้อหน้าท้องจริงๆไม่ไปใช้หลังช่วยนะบางทีบางคนทำแล้วเอ้ยปวดหลังปวดคอเป็นเพราะว่าเราไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยแทนที่จะเป็นหน้าท้องหรือบางคนถ้าทำแล้วรอบที่1รอบที่2เฮ้ยก็ยังทำได้อยู่แต่พอรอบที่3มันเริ่มทำไม่ได้เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราอาจจะต้องการเวลาพักที่เพิ่มขึ้นมันถึงได้กล้ามเนื้อมันล้ามันก็เลยไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นแทนเอาละมารอบสุดท้ายเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันมาค่ะเริ่มจากครัชก่อนเอาละทุกคนเหยียดแขนแตะหน้าแข้งตัวเองไว้เตรียมตัวนะคะ3 2 1มายกลำตัวขึ้นนิดเดียว1ฮึบ2เกรงท้องไว้3 4 5อาจจะสั่นๆนิดหนึ่ง6 7 8 9อีกทีเดียวโอเคไปกันต่อนะคะที่ alternate leg raise เอามือรองไว้ใต้ลำตัวของเรานะสลับขาที่ละข้างอ่ะเหยียดขึ้นมาเลยค่ะ1แล้วค่อยๆวางลงเกรงท้องไว้สลับข้าง2ดีค่ะ3 4พยายามไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ5 6ขอ12ครั้งค่ะ7 8 910อีก2ที11อีกทีเดียว12โอเคทีนี้งอเข่ากลับเข้ามานะคะไปกันที่ reverse crunch นะคะท่านี้เราจะได้ท้องส่วนล่างนะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะฮึบยกสะโพกขึ้นนิดเดียว1เท้าแตะพื้นแล้วกลับขึ้นไปใหม่ค่ะ2ฮึบ3

สี่อีกนิดเดียวหายใจไว้ห้าหกเกร็งท้องไว้เจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวสิบโอ้โห รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยอันสุดท้ายท่าสุดท้ายค่ะมา Bicycle Crunch กันเอามือแตะหลังศีรษะหลังใบหูของเราไว้ไปข้อศอกมาเจอกับหัวเข่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากถ้าใครทำตามที่บ้านไปพร้อมๆกันอยู่อยากบอกว่ายอดเยี่ยมเก่งมากจริงๆอ้าวละงั้นเดี๋ยวเรามายืดกันนิดนึงแล้วเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นก่อนเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งลำตัวด้านขวายืดลำตัวด้านข้างของเรานะคะแต่พยายามให้สะโพกอยู่ติดพื้นไว้ตลอดเลยนะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวายืดลำตัวด้านข้างฝั่งซ้ายของเรานะคะพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานเอาไว้ไม่คว่ำตัวลงมานะคะหาละค้างไว้ในท่าที่เรารู้สึกสบายๆไม่ตึงมากจนเกินไปอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังลองหายใจเข้ายืดอกหายใจออกลงบิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไหวไหมลองดูนะคะโอเคหายใจออกผ่อนคลายและสลับข้างค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกแล้วทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลองทวิสต์บิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นะคะวางเข่าไว้ด้านหน้านะเท้าไม่ประสานกันนะคะวางมือไว้ด้านหลังนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นแล้วกดหัวเข่าเราลงแล้วยืดอกขึ้นหาเพดานผลักสะโพกไปด้านหน้านะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดหน้าท้องด้านหน้าของเราค้างไว้ค่ะอีก3 21หายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงวางกลับมาที่พื้นนะคะจากนั้นทีนี้เรามือทั้งสองข้างประสานไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นในขณะที่ยืดนะคะเราลองดูนะค่อยๆขยับกำปั้นที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเท่าที่เราไหวพยายามยืดอกไว้แล้วกดหัวไหล่ให้ไกลใบหูเอาไว้ในขณะที่เราดึงกำปั้นขึ้นมาไหล่เราจะไม่อยู่ติดหูแบบนี้นะคะพยายามยืดอกขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เอามือประสานไว้ด้านหน้านะคะแล้วเรายืดหลังค่ะโค้งหลังเป็นรูปตัว C เลยเพื่อคลายแนวกระดูกสันหลังของเราค้างไว้นะคะอีก3 2หนึ่งโอเคค่อยๆผ่อนคลายนะคะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับตัวลงมาด้านหน้าแล้วเดินมือไปด้านหน้าคลายช่วงหลังของเรากันนิดนึงนะคะถ้าเมื่อกี้ที่ใครเล่นท่าท้องแล้วอาจจะไปโดนหลังของเรานะคะให้คลายเขาออกนิดนึงอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ยืดช่วงคอหน่อยนึงบางคนอาจจะไปใช้คอช่วยด้วยเวลาเล่นท้องนะคะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวาจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะยืดต้นคอฝั่งซ้ายของเรา

ค้างไว้ค่ะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกแล้วเราสลับข้างค่ะมือไขว้หลังไว้ก่อนนะแล้วใช้มือซ้ายกดศีรษะด้านข้างเบาๆค่ะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายท่าออกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ฝึกใช้งานกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้ยืดเหยียดผ่อนคลายด้วยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: พอก๋วยเตี๋ยว2เงินเฟ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว